0: ประคองเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนจากภัยความมั่นคงและภัยพิบัติ
1: ในเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤต
2: เป็นเรื่องพรบ.โอนงบด้วยเหตุผลก็คือว่าวันนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพการที่เราพยายามเร่งเบิกจ่ายมันก็ได้ช่วยผลในเรื่องของพยุงเศรษฐกิจประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ใครที่เบิกจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ตัดโอนงบมานะครับก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเราก็ขอโอนงบส่วนนี้เนี่ยที่เขายังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแม้จะผ่านปีงบประมาณไป9เดือนแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นงบในการประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยชะลอผลกระทบในเรื่องวิกฤตนะครับ
1: ด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน
3: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณปี69ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุด
1: ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวัฒนาตระเกตรายงาน
4: ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบแล้วไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามขณะเดียวกันนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปนับรวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่และจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้คาดว่าจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งยังคงเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนหรือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569
4: หลังจากที่เครือข่ายสากลผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนในวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่หารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่าย
5: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สี่แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลตั้งแต่วานนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปุริมปราโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนทำให้การคัดกรองมีความแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่1บ้านเป้าตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 7:15ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้พันธมิตรนาโต้จะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโต้จำเป็นต้องใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าเพียง1 ปีหลังพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็น5%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในปี2578ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณ4%ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบข่าวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนชาวอิหร่าน91 ล้านคนได้รับผลกระทบถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงซึ่งประชาชนชาวอิหร่านร่วมแสดงออกถึงการท้าทายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของอิหร่าน
4: องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่จะรับการยืนยันแล้ว 1,561 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต506รายนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15 พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ทั้งนี้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทำให้ความพยายามควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญความไม่ไว้วางใจจากชุมชน
0: ทางการนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยเป็นระดับ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมซักส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของจีนและทำให้อ่างเก็บน้ำ3 แห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1-0ไปเข้าไปได้ในรอบ8 ทีมสุดท้ายฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีก่อกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0อัสสัมชัญธนบุรีไปเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพชินิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3 แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สุขุลาภวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4-2สุขุลาภนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0การแข่งขันรถซูเปอร์คาร์ GSS The Super Series 2026บางแสนกลางปีในรุ่นซูเปอร์คาร์ GG3 เรสที่2 กัตสักกุสิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับรถ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนแดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ของไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1ต่อ3เซตส่วนที่ทีมสาว U18 ไทยลงไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาโดยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้นายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาราภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักมวยไทยอาชีพที่ดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
11: 1 นาทีกับกปท.การใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง8รายได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, Lala Move และ FinGoGo อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันคือต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สาธารณะทำได้ไม่ยากแถมจบได้ภายในวันเดียวโดยดำเนินการดังนี้ค่ะอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ในหลักสูตรผู้ขับรถสาธารณะให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารให้พร้อมผลผ่านการอบรมออนไลน์บัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบรับรองแพทย์จองคิวผ่าน DLT Smart Queue หรือเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบข้อเขียนและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมแล้วรับใบขับขี่สาธารณะได้เลยอย่ารอให้โดนปรับค่อยนึกได้นะคะมาทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องขับได้อย่างมั่นใจถูกกฎหมายและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได้
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่หนึ่งมอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณและมีจำนวนไม่น้อยอพยพมาอยู่แผ่นดินไทยจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญในปัจจุบันประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจายอยู่ใน37จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในแถบจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีชาวมอญรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักมีอาหารขึ้นชื่อของมอญหลายอย่างที่คนไทยนิยมคือข้าวแช่ขนมจีนกะละแมกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นอาหารตามเทศกาลของชาวมอญ
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติโดยเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติ ความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโญรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพุ่งเป้าในทุนเบื้องหลังพร้อมใช้เทคโนโลยี AI และกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและใช้หลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลตรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะท่านโฆษกคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอย่างไรบ้างคะ
20: ครับมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของตำรวจชาตินะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็ได้สนองรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับโดยในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดท่านผบ.ตร.มอบให้พลตำรวจเอกสัมภารนวลมารองผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
19: ค่ะมีมาตรการอะไรบ้างคะตอนนี
20: ้มาตรการนะครับท่านผบ.ตร.ได้มอบนโยบายใช้มาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเรียกว่านโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันนะครับอริยะอธิบายสั้นๆนะครับ3ตัดก็ได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพครับ3สร้างได้แก่สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนหมู่บ้านสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในการสืบสวนปราบปรามในระหว่างหน่วยงานที่ปราบปรามเรื่องยาเสพติดด้วยกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนครับ3ป้องกันที่โรงเรียนป้องกันในชุมชนป้องกันในระบบออนไลน์เพื่อลักลอบการจำหน่ายยาติดในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
19: ค่ะที่เรามีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยค่ะผลดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างคะท่านแนวผลการดำเนินการเป็นยังไงบ้างคะท่าน
20: ในผลการดำเนินการนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปรับปรามก่อนนะครับเรามีมาตรการในการประสานข้อมูลกันจนนำไปสู่มาตรการในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและนำไปสู่การจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแนวชายแดนมานะครับได้หลายคดีเลยนะครับมาตรการไอการป้องกันเชิงรุกนะครับที่เราไปดำเนินการในชุมชนนะครับก็มีทั้งโครงการชุมชนปลอดภัยนะครับได้ลูกหลานกลับคืนสองกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของท่านพลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้จัดการนะครับมาตรการด้านการป้องกันชุมชนยั่งยืนโดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบ AI การติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมนะครับตลอดจนไปสู่มาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพนะครับโดยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่เราค้นหาคัดกรองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้ง เราให้สมัครใจนะครับเปิดโอกาสผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับหรือในระบบของชุมชนบำบัดที่เราเรียกว่า CBTS นะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยในพื้นที่ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนได้ด้วยการต้อนรับจากชุมชนนะครับแล้วก็มีกระบวนการส่งต่อหากพบผู้เสพนะครับก็จะมีการส่งตัวเข้าสู่สถานบำบัดของทางรัฐบาลครับ
19: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการในภาพรวมที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทีนี้ในเรื่องของการยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
20: ครับในเรื่องนี้นะครับท่านผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งยกระดับในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดีนะครับถ้ามีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคือ2รัฐนะครับผู้กระทำผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะมีการขยายผลไปยังผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็ดำเนินคดีกับทุกคนไม่ใช่จะดำเนินคดีกับผู้ลำเลียงยาเสพติดหรือผู้ที่เราจับกลุ่มในข้อหาครอบครองแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะมีการกดดันทุกมิติทั้งตอนสืบสวนขยายผลปราบปรามยึดทรัพย์และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามแดนครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
19: ค่ะท่านคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้มีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
20: ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเนี่ยถ้ามีการสืบสวนขยายผลทุกมิติตามที่ท่านผบ.ตร.สั่งการไว้เราจะพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจะใกล้เคียงรูปแบบเดียวกันกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทราบกันนะครับว่าสถานที่หรือแหล่งโรงงานผลิตยาเสพติดจะอยู่ตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานที่ตั้งอยู่อีกรัฐหนึ่งและมีการส่งเข้ามาให้จะเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งเป้าหมายในการกระจายยาเสพติดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่ายการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยังต้องเรียนว่าปัญหาคดียาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
19: ค่ะมีเก็บสถิติไหมคะว่าชาติไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะท่านคะ
20: ต้องเรียนว่าในกระบวนการของการผลิตนะครับก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนฝั่งตะวันตกทางเหนือหรือทางตะวันออกนะครับในส่วนของยาเสพติดบางประเภทก็มาจากประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางตะวันออกนะครับทางแก้ไขทางตะวันตกนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
19: ค่ะในเรื่องนี้เราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปรามด้วยหรือไม่คะ
20: ครับเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื่ององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในของสำนักงานตำรวจชาติเองนะครับคือทุกกองบัญชาการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสำนักงานชาติที่มีท่านพลเอกสำรานเป็นผอ.ศูนย์นะครับและหน่วยงานภายนอกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปปส.กระทรวงมหาดไทยระดับกองทัพนะครับรวมถึงเราจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นปัญหาขององค์กรใหญ่ของข้ามชาติตามที่นำเรียนให้ทราบครับ
19: ทีนี้ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะในสื่อโซเชียลมีเดียนะตอนนี้ค่ะเราจะมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติเนี่ยอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะ
20: มาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำคดีทุกคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีการขยายผลไปตามพยานหลักฐานนะครับโดยยึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับใช้หลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวมั่นใจในระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมของประเทศไทยครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกขาฝากข้อคิดและคำเตือนถึงประชาชนค่ะที่มีความคิดที่จะ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะ
20: ทางสำนักงานตำรวจชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ทุกท่านที่อาจจะเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วนะครับหรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในวงจรของการค้าหรือเสพยาเสพติดขอให้ท่านหยุดคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนนะครับยาเสพติดอาจจะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์หรือมีความสุขจากการใช้ยาติดเพียงชั่วข้ามคืนแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยท่านจะสูญเสียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสุขภาพร่างกายของท่านสูญเสียอิสรภาพอาจท่านถูกจับกุมดำเนินคดีสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวและแน่นอนที่สุดครับอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีราคาแพงเกินกว่าที่ท่านจะรับได้และผู้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ใครอื่นครับคือท่านและครอบครัวของท่านครับ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวระบบชิลศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและยกระดับความร่วมมือกับประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันข้ามพรมแดนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
21: ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ขยายเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและหลายพื้นที่ทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายของการหลอกลวงเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคดีมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพัฒนาระบบชิลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการระบุพิกัดฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำผิดและการระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมใช้ระบบดังกล่าวซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เล่าว่าระบบชิลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ทุกประเทศสามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์
22: แต่ปัจจุบันเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่บริเวณรอบๆประเทศเราแล้วก็มีคนจากหลากหลายทั่วโลกครับที่ถูกหลอกเข้ามาแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยบังคับให้ไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆมาโดยอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับและโดยในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งระบบเป็นระบบที่เป็นแห่งแรกของโลกครับที่นำมาใช้ในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์โดยเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่างๆ
21: ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานจากคดีต่างๆก่อนสรุปเป็นฐานข้อมูลในระบบชิลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
22: เมื่อเรารู้ที่ตั้งของแก๊งของจุดที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนครับตั้งแต่เรื่องการใช้อินเตอร์โพลในการแจ้งประเทศนั้นๆว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ตั้งอยู่ที่นั่นรวมทั้งประเทศต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องรวบรวมพยานฐานร่วมกันอย่างสำนักงานชาติเราก็จะรวบรวมพยานฐานในบางส่วนที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในระบบเพื่อจะใช้ในการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็กำลังทำอยู่อย่างที่โอสเปนเราก็ทำอยู่ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะขยับไปทางไหนเราก็จะมองเห็นเนื่องจากว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
21: ระบบชิลจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับทั้งการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งสู่การปกป้องประชาชนจากภัยสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จัด TSEC 2026ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาทรายละเอียดติดตามจากรายงาน
3: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1,440,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ GDP ประเทศอีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 10 ต่อปีสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ระหว่างวันที่ 9 ถึง 12กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนางอรมนสัทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
5: ก็เบื้องต้นนะคะเราอยากจะคิดว่าเวทีนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะที่จะแสดงศักยภาพนะคะว่าประเทศไทยอะค่ะมีศักยภาพมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ของไทยทั้งมืออาชีพแล้วก็หน้าใหม่นะคะมารวมตัวกันอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านอาจจะมาเดินชมงานเพื่อชมงานคาแรคเตอร์ต่างๆงานสร้างสรรค์ต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจที่จะเลือกซื้อเพื่อนำไปผนวกกับผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะมีมูลค่ามากขึ้น
3: สอดคล้องกับพันโทหญิงธรรมกรสุพัฒนารังสีรองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของ Lazada ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่า Lazada พร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากลโดยจะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกมาเปิดบูธให้ความรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจในงานครั้งนี
23: ้เราก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าครีเอเตอร์ศิลปินไทยเนี่ยสามารถไปไกลได้มากกว่าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลงานออกไปให้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปสำหรับต่างประเทศนะคะแล้วก็ยุคต่อไปด้วยโดยในงานวันที่9ถึง12นะคะเราก็จะมีทางทีม IP Global นะคะที่เดินทางมาเปิดบูธร่วมแสดงในงานที่พารากอนนี้ด้วยซึ่งในวันนั้นนะคะความรู้ที่เราจะนำมาถ่ายทอดนะคะให้กับทางผู้ประกอบการไทยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ International Market ได้จริงๆค่ะ
3: การจัดงาน TSEC 2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งและครบวงจรที่สุดของไทยการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกจะช่วยติดปีกให้ผู้ประกอบการ SME และนักสร้างสรรค์สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจไร้กังวลพร้อมทั้งเปลี่ยนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสุทธพรหมารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะเยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติประจำปี2569ที่จัดขึ้นในหลายประเทศซึ่งในปีนี้มีผู้แทนจำนวน61คนเข้าแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: เคาะข่าวเล่าประเด็น
25: ในทุกปีจะมีเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีคู่แข่งจากทั่วโลก เช่นเดียวกับปีนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผู้แทนประเทศไทย61คนใน12สาขาวิชา

0: และความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้วัดเพียงจากเหรียญรางวัลแต่คือการนำพาประเทศเข้าสู่อนาคตที่สดใสซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมย้ำว่าในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการลงทุนในเด็กและเยาวชนจึงเป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดเพราะคือการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในระยะยาว
1: การลงทุนด้านการศึกษานั้นคือการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงของประเทศ37ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการบ่มเพาะทาเลนต์ของประเทศไทยโครงการจัดส่งผู้แทนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกความสำเร็จที่ได้มานั้นคงไม่ได้หมายถึงรางวัลอย่างเดียวแต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนก็คือการนำพาประเทศของเราก้าวเข้าไปสู่อนาคตที่สดใสศักยภาพของเยาวชนไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
0: รองศาสตราจารย์ธีรเดชเจียรสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าตัวแทนเยาวชนทั้ง61คนในปีนี้ล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นและถือเป็นหัวกะทิของประเทศมีศักยภาพในการเติบโตเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศในอนาคตอย่างไรก็ตามภารกิจของสถาบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การส่งผู้แทนไปแข่งขันยังมุ่งพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการบ่มเพาะและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง
2: ที่ทุกท่านทราบนะครับนอกจากภารกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทำหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาคุณครูแล้วเนี่ยอีกภารกิจที่สำคัญก็คือการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษจริงนอกจากการแข่งขันที่เราดำเนินการแล้วเนี่ยคือการพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญครับว่าเราไม่ต้องการแค่นักเรียนที่เก่งที่ไปเป็นผู้แทนประเทศแต่เราต้องการพัฒนาศักยภาพคุณครูและโรงเรียนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
0: ในเดือนนี้เยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเริ่มทยอยเดินทางสู่เวทีการแข่งขันในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตลอด37ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพเทียบเท่านานาชาติและการส่งผู้แทนในปีนี้ก็คือการส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นให้ก้าวไกลออกไปอีกครั้งภายใต้ความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนว่าการลงทุนในเด็กวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันข้างหน้าจุฬาวันช่วยเท้ารายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
5: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอดิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนเกอเนยอยอบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลเอมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อจ้อเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายอนนึมาละเขยอยอนาลูเนื้อเกินเนยอยอบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม 2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5 ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7 วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7 ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสช.งาเสียงเนี่ยเยสีสีละคือโยกานาลุเจตมามาบินนาลาว่าสิจกากาบิเอเมเฮาบัดทองยาเดอกระดูเฮลวยเมจามีอาบูจาพิเลอุสีละตาพอที่โกละคืออามีอาปุขอละซาเลเนเมจากูเสียงเนี่ยหนีหวงเกอมาทาเจเลนิละซาลัวโยกานามาเลงนาโกนาอุดเฮบาวานกูเชงอาโกละตาเดอYoha yoha machobanya udu, talasmia na udu, nago lokumoji choyo udu, lok es nago nadola udu, ho tiya kilo jeyo udu. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo, sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, ni ye nga sum nga nga, payodam udu, naga ti ko jamyo jamyo, numa nago nalu udu, naga,ติซุ้มหนีซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กำมาแล้วเนี่ยกำมองขากากายก็ยาวอายุยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึกมาอ่านนากาในเหลียวเนี่ยในชนยังอายุยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออโกเย่งาสีเวและงายิ่ง
5: 马泽格尼亚我是下一米
6: Obo Dadja
7: Obo Chopper
6: เปิดซุ้มค่ะ
7: ปอกว่า
6: เนาะจง
7: โอดูธรรมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

اوساپا اودوتا مده اینی میخوان یه یا نه لو نه لا یه نیو یه نیو نیم سا نه خواد نیا جانا جا نی نانگا نا کلا مه ده یه نیو ده تمینه لا یه نیو نیم سا نه غنه آیو چه مونه که خلا جدا مده یه نیو ده هگا میو مو دو نه لا یه نیو میو مو دو نه خواد نیا چم نیو نه สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3แล้วคูกาเนเดเยเนเดทีนี้เราควรนะขอเนี่ยสวทเชียงใหม่ยนนาลัวเยนี่นายทนจ้วยไงเอ็นเอลัวเราเลยเยนี่มีน้องอุจิอปาทนจ้วยไงเรางาขอเนี่ยเอ็นเอมาเยเนี่ยหรอมีน้องหุ่นเราเราเยเนี่ยกาบอจังเงาะงามามยองดูเราค่อยบอจังเงะก็งามาอายุเนี่ยเอ็นเลี้ยวที่หุ่นนะขอเนี่ยกันยานะแล้วรอเย็นเงี้ยวเออยอปอนารูทันจึงเงะรอเลยเย็นยิ้มยองอ้วนดูชมยอถ่ายดอเนี่ยเอโดเนี่ยเดแล้วเอล่ะเธอเย็นเงี้ยรอเย็นยิ้มนะฮะล่ะเดอรอเอางาเยซูสิเออกาเลงเงี้ยนะฮะล่ะเดอร์นะขอเดงเงี้ยเยซูสิเราเงี้ยเนี่ยรอเย็นเงี้ยวเออก็มีมัวดูชมเนี่ยไทยดอเนี่ยยายดอเนี่ยมาเย็นเนี่ยเนาะมีมัวดูนะชมเนี่ยขอลูกคู่มาดีแล้วเราขอยอมมั่มีเนี่ยยืมเลยเราเย็นยืมในทางเนี่ยเหรอขอลูกคู่มาดีแล้วยายดอเนี่ยมาเนี่ยเย็นนี้เราอยู่ดื้อไม่รู้ที่หัวเดียเย็นยืมมาหนีนะเราเย็นเนี่ยเธอเนี่ยเย็นยืมยังไงเราสมเชื่อเชื่องาเชื่อขอบเดนี่นะฮะเราเนาะเกามยอมดูชมยาอายุควายเล่แล้วมาชิญญาเกิดขอนี้ยอดชีเย็นยาอาจจะไม่ได้รู้ก็ดูงานแล้วก็น่าแห่ที่ปวนาอาจจะหลัวเนี่ยรอเย็นเยียวแล้วเกามยอมดูก็นี่เกิดหมอนยาเล่แล้วรอเย็นเยียวอาคุบามะงั้นเจรอเธอเนี่ยอายุเราอยู่อ่อนเลยเกิดยามังเงาเย็นเยียวแล้วลมเมจีเนี่ยอยู่ขานาขอเนี่ยเธอก็ลมเมนาดูอายุเบอร์อาเขตและคู่งานเราเย็นยี่อาเขตเกิดนาขอเนี่ยก็เพื่ออีอาอาจจะรู้พยาจ้าเล่และรอให้รออย่างเล่เบื่อมีอมูดูชมยามาสิญานะรอเลยเย็นนี้ไอ้ขวานเนี่ยมีอมูดูชมยามาสิญานะขวานเนี่ยฮะฮะก็สาวทอเชียงไม่เลยไม่เลยแล้วก็อันนี้อยู่ไอ้เนี่ยชมยามคนลูกคุ้มเลยมีอมูดูชมยามเลยแล้วฮะคนว่าไอ้เนี่ยนะรอเนี่ยสาวทอเชียงไม่เจ้และนะขวานเนี่ยยอมมาฮะก็คือทอหันเนี่ยลาเบื่อเย็นเนี่ยนะสาวทอเชียงไม่มาสิญานะเลยและนะขวานเนี่ยเธอก็งามากระเจี๊ยนหยิบไปนะขอเนี่ยโรงพยาบาลแม่และเด็กและครัวเธอจะเลยเหยียดเนี่ยเธอยมยากาสินยาดีเธอก็เธอเดือดขอนิบิทอหันนะแม่เหยียดเนี่ยนะอีนุ่งเฮียละครัวขอเนี่ยร้อยอ่อนเลยอินยาล่างยาล่างอัลลาและร้อยเหยียดเนี่ยเธอเนี่ยอาชัวจีพีเอสและกู้งานในเหยียดนี้อาจจะนาการเธอรอสมาร์ทโฟนและครัวเธอในยุ่งเงาล้อเฮก็เฮก็ไอ้เกิดหมดเนี่ยเรื่องเล็กถือนะก็มาเล็กถือแม่เนี่ยละเย็นเนี่ยมาอีกเกิดเฮก็หนีร้อยเย็นเนี่ยเฮชมเนี่ยมาสิญานะยุโรปองผังอะไรเล็กอย่างละเบอร์ร้อยเย็นเนี่ยแต่ก็ไปถือไปถือถือแม่ถือแม่อีกเกิดละเกิดถือแล้วเลยเย็นนี้ถือมีเนี่ยเราแห่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามแล้วบอกว่านะเฮก็คนเนี่ยรอเธอเนี่ยยอฮาโลยานาโลงอเนี่ยขอเนี่ยเกินยาเดียเยอะเดียวเลี้ยวเกินยาแม่อินุ่มนาล้อนั่นคือแต่มันก็ไม่หัวป้าก็ดูล้อเยี่ยวถ้าการงานมาเมียงอุ้มดูป้าชอเชื่อเดือแล้วงานเทียเนี่ยล้ออืมชอเชื่อเดือขอเนี่ยจ้าเดียเยอะเดียวถึงมีในหายมาล้อมันมันเนี่ยดูมาเหงาล้อเยี่ยนี่ดูนั่นตาชอหาเหรอล้อดอกเงาดอกะมะข้อปันเงาดอกะลอเฟบัวปันเงาดอกะนะหาละจงละโลเลนะหาละเงาลอยยนต์ตาปันเลนะหาละเงาเฮโนนอมาลอเธอกะมะข้อปันอัคดอนะหามาโลเลเลนะหาละเงาลอนะหาอัคดอนะหามาโลเลเลนะหาละเงาเอเนญาบลอยเงานะหามาเดลออะกะกะเลนะหาเลเลนะหาละนะขอเนอะญีโยเงากะนะหามาละยอมอญีโยเลมะชิญาบลอไอ้คนเนี่ยบ้าสาวทอเชียงใหม่เนี่ยเงาดูเลยกันนะฮะลูกมาเด็กกันนะฮะมาไม่ได้นะฮะงาเดลเลยฮึก็สิงห์เบื่อยอมาขอนี่แล้วเลยนี่ถ้ามีเนี่ยงามาอายุเอ็นยาวแล้วการมีอุ้มดูชมยอดยอดขายดูเนี่ยเดลเลยมีเนี่ย
ادی اخار دو تا منگ لو یی نیو یی جی او چو جو خو نیا نیا دو ا دو دو یی نیو دے یو ها دو تا منگ تھائی دو پا نے خو نی دے یی نیو دے می نے لو nga خو نی یی لے جے لا لو جو کھ دے لے جے دای یی نیو ہا نا لو ہ گا میو و دو و چم میو لو یا سی نیا پا دے یی نیو دے تے می نے لو یی نیو لو چن تے نے نا ہا نیا مے یی نیو نیم چھو ا لو یی نیو تے ไอ้ nya jaga ega ne pha ge ga ko kho ni ja me lo na ta ma ho pa ga ko me ye ni na ga do chu ga ko me e de a ka no jaga ega da na ma ye nyo na ti kho lo jo da ma de ha ga ne na lo ye nyo an no jo me jaga ega da na ma ye nya lo ni so ho ga ye ni na thon jo ye nyo a de a ka ana nam ti na chalanga de ye nye de balansi na kho nia si si a kho wa mong ti kho nga lo mi ne ina kho ka nang ka nga de ye nyo thai ta ga ne ma ti no ha na mong ti kho mi ne lo ye nyo thai ana na ina wan an kha na me ye nya lo ana na ana a si lo balansi na kho nia si si a kho na ni pha nga ya ko chu ko de ye nyo ana khoto la to la ye ni ne thon je nim sa a ya ma la khoe de ye nyo de ga nga ne ga kolam tham ye ja ga mi na lo do cha ti bium la pana ha da ma ye nyo ma nge le chun ja le cha do cha nga de ti kho lo na ha bya da ma

哎，在哪里倒车？今天比你们少个，一年头就俺养活了，活了。朋友呢，比那还大，得一年的，人家还比较多。有啊，那路外老热闹，还个叫那巴拉奥呢，那还拉尔。有啊，那路外我都他妈的热闹的，门口巴内那还没，Facebook 巴内那还没，老嘞热闹，你们说啊，老眼呢？哎呦，车门呢？提好路外。叫大妈爷你啊，咯，爷你非不把恁那哈路呢，咯，过来过去，哎呦头，啊，叫呢，你没得爷，你得有啊，那路哎，要价格牌，咯爷，你们少喝干药，莫多，啊，爷你那同居啦嘞，一看恁那多眼，咯爷，你要干嘛嘛卡爷，你来干嘛抢劫呢？那个出来蛮难度，看恁药莫多拿了嘞，你。你们说那物业地主也伢的也伢的，噶俺那苗没多了块呢，老嘞也你也你就多就伢了块，就俺伢也你哦，物业也灭了，老也你伊能个你老嘞也你他噶，物业有车交钱呢，老爱多嘞路那一样怕个老也你哦，啊要灭没了块，就俺姐也你啊老把回来，到了搞回来呢，老一住到那拉噶买。你前面边户嘛，边里有家买的也热的，啊对啊，看叫老汉，他家这嘛门子还门老牛，啊，和跑老嘞也你，用俺姐穿那马车，来突然这个挨家都来买那也，你他们来也你也，有种路就来红糖俺的也热的，他那刚刚才拉吃拉那可能提提啊老，叫把牛排也你啊老的。没呢，老养老的也牛，那他那话呢？我有车跑跑，老牛牛来这个挨个，但奶奶必须比个来的也牛的。那老也牛，那家几个个都那话呢？他那也牛，老那他妈把那车把那空干，家几老来也牛，他搞搞好呢？没呢，我只要把好，也这个那嘛也牛。哎，好呢，有啊，那路也个个牌咯，你们说个提包来个拍这个，哎个，当然伢得也，伢得也，你这个，那什么汽车个少个头的，老来也你，好呢，这个呢，肯特别个些特干，来过头红的也，伢得，这个你们这个少好吧，老也伢也你。罗罗，我们就好多把罗辑，现在也怕大家嘞来，和个等吃饱点一节，也你啊咯，他那祈祷，咯也就倒闭啊，来空啊咯那也，你那他把把提把吃饱呢，个多的，来啊他也你啊咯，和个我吃苗难啊咯也，你要空干心切啊，倒闭啊，困了坑。แล้วคู่งาเดียเนี่ยเดียทกาเยี่ยนี้แสดงพระดาวหลวงเนี่ยเลยแล้วนะขวัญเนี่ยทกศปาทกาโครงการหุ่นยาเนี่ยเยี่ยนี้ชาวบ้านเนี่ยจะมาเจเดียเยี่ยนี้เดียโครงการก็หัวก็ดูนะขวัญนี่สมควรก็เนี่ยบิดาเกิดมาเจไอ้ขวัญเนี่ยแสดงชื่อหัวก็ดูนะบาลเชนีเสือละคนเนี่ยงาเดียเนี่ยเดียแสดงพัฒนาในชั่วหัวเธอเอามาเยี่ยนี่น่าเราเยี่ยนี่แสดงพัฒนาเรื่องเงินน้าคนเนี่ยอาเจียก็ดูอยู่เยี่ยแล้วพยายามเนี่ยงาเยี่ยนี่ก็เจอชีเจบีขานยาญาเดียเนี่ยเดียอาศัยรู้เชื่องาไม่รู้ใช่เจียญาเทียญาเอออาศัยรู้เชื่อหุ่มมาโลแล้วเราเลยเยี่ยนี่น่าเนี่ยยังพาราแล้วต้องขอมาช่วยแล้วเลยอย่างนี้มาช่วยพอช่วยแล้วล่ะอย่างเนี้ยให้ขออนุญาตแล้วอย่างนั้นเนี่ยมาช่วยเนี่ยพอช่วยเธอแล้วอย่างเนี้ยอย่างนี้อย่างจังหวัดหนูมายังอยู่ไม่ได้มีเนี่ยแล้วเลยอย่างนี้เธอมีเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยเธอก็ทกศป้าสตาพัดอะไรเงี้ยดอกเบี้ยเธอแล้วรัฐบาลปันสุ่มบ่าชาวบ้านเนี่ยดิสุ่มบ่าแล้วยังมีการสุ่มยุ่งเรื่องอะไรเงี้ยสุ่มบ่าแล้วของมันงานเดียทีอ่ะ
เธอเนี่ยดอกเบี้ย6%แล้วคุณอาล้อเลยอย่างนี้ราคาดอกเปอร์เซ็นต์แล้วมาจามีเลยที่ยาบางกบาร์เลยจีกาเลยกันอะไรเนี่ยที่ยาบางกบาร์จีกาแล้วถ้าบอกว่าซุ่มบาชบานเนี่ยอาจจะซุ่มบาเลยยาเชื่อคนเนี่ยงั้นเนี่ยแต่ก็ทุกคนบอกล้อยเนี่ยเธอมีเนี่ยล้อเลยอย่างนี้แต่ก็เธอหมัวสาเลียไม่ได้เลยจะก็เอกาเดนเลยอย่างนี้ขอเนี่ยล้อยเนี่ยแต่ก็ยอมมาเนี่ยเอลัวยาจังดังอาเดียเดียชิชก็ขอเนี่ยจังล้อเจเย่เนี่ยล้อแต่ก็การเรียนรู้พัฒนาทักษะและบริหารจัดการต้นทุนและคู่งานแทเย่เนี่ยล้อนะปุ๋ยหุ่มมาอยู่เมื่อก็ก่อขอเนี่ยพยาจอเดียเนี่ยเดียสตักกูนักูแต่เร็วและพัฒนาเลยแต่มันเงื่อนงาเย่เนี่ยล้อยาชิชก็ขอพยาจอหลงอาเย่เนี่ยล้อนะที่เสียบมาเจอเนี่ยพัฒนางาเย่เนี่ยล้อเดียเนี่ยที่เสียบมาเจอเนี่ยพัฒนาเอขวบลาเช่นยี่สิบละคนเนี่ยอยากจะหงายเดือกายมาเนี่ยเอเนทาวลัวนะล้อเลยเย่นี่เธอไม่เนี่ยล้อเย่นี่เหรอหลงยาเลยล้อชิดดอกคนเนี่ยเธอยังมีอันนี้มาจีเนี่ยก็ดูนะคนเนี่ยผมก็หุ่นยาหลงยาเดียเย่นี่เธอก็ธนาคารทกศและคู่ก้าเลี้ยเนี่ยล้อเงาชอเลี้ยไม่ได้แล้วล้อเย่นี่จะก้าเอ็งก้าดันเลี้ยเย่นี่ที่อันน่าล้อเลยเย่นี่แล้วฮะยาหมอเมียเลี้ยขอเนี่ยเธอก็ยังช่วยงานเนี่ยเออเธอร้อยเนี่ยเยี่ยมก็ยาจ้องหลอนเจ้เฮ้ยจุลยาจ้องหลอนเลยเลี้ยร้อยเนี่ยมาจ้องเนี่ยเลี้ยเลยนะขอเนี่ยช่วยงานเนี่ยเกิดล้อธนาคารทกศแบบเลี้ยเนี่ยน่าหาเลี้ยไหมยกน่ารู้ร้อยเนี่ยยอมมาเสด็จเพียงเนี่ยมีเนี่ยยอมมาเอ็นเนี่ยละไม่ได้เย็นนี่เด็ดละที่เอาปะจอกาเลอเนี่ยนะหาเลี้ยงแม่เย็นเนี่ยโครงการถ้าก็ทำยามหมดเนี่ยเลยแล้วทำเอาไปในดอกเบี้ยเพื่อชอบบาร์เธอเลยแล้วเราเย็นเนี่ยไอ้คนนี้ทำบุญจนหลานเจ้าเธอมาชิญยามีเลยนะหาเล่ามาเลยแล้วเราเย็นนี้ทุกเรื่องเอเนี่ยไม่ได้เย็นเนี่ยเด็กนะคนนี้ให้เย็นนี้โครงการแล้วทำเอาไปในเย็นเนี่ยชอบบาร์อยู่มือเลยยาวเหรอจะกันเอ็กซ์ด้านเนี่ยบิชบิการเลยเย็นเนี่ยเพราะเนี่ยเราเนี่ยโครงการทีมพัฒนางานเสียเงี้ยแล้วทำมาไปเงี้ยชาวบ้านเนี่ยเธอนะขอเนี่ยโครงการโซล่าภาคประชาชนและคู่งานเดียเงี้ยเดียโซล่าเซลล์และก็นะขอเนี่ยมีการสัญญาด้วยเงี้ยเขาต่อมาจะมีเนี่ยล้อเธอถ่ายต่อเนี่ยเอ็มเอเงี้ยนั่นมาเขาไปเนี่ยมีจ่ายจำเป็นในยูโมเธอและก็งานเทเงี้ยล้อยมยาหยอรอมีจามาจากเกลูกาเฮก้าอุดเนฮุมเนจุมจอมเอเยเนี่ยรอเมื่อมาแม่ตาตาปาแม่รอเยเนี่ยอินุมรอรัฐบาลปาคงกาฮุโลดายเจเยเนี่ยอเกนุมาคารอเลยเยเนี่ยถ้าก้ามามานี่นะโซล่ารูปท็อปและคงอะไรอยู่ฮาวนิวบิวรอเธอนั่นมารอเนี่ยเรามีจ่ายจะเปลี่ยนในจุ่มเธอเราอย่าหนูไปไปยังถังอะเธอเย็นเนี้ยโซล่ารูท็อปและคู่เธอนะเราเลยเห็นนี้น่าอันยุ่งนะเบอร์เราเย็นเนี้ยเยอะมีอายุคนเราจังถ่ายเรายาวมีเนี่ยเย็นเนี้ยที่ย้อนนะเราเย็นเนี้ยมีจ่ายแต่ก็จะพอในอยู่ว่าเนี่ยมาจุ่มเจียวเดียร์นะรัฐบาลไปเยอะหัวเจดีเย็นเนี้ยเดย์เธอมีเนี่ยอักเกยมาคาอันยุ่งทุเรียนหลวงเนี่ยรัฐบาลป้าอ๋อคอเนี่ยหมอเมียเลยเนี่ยนะขอเนี่ยจ้องยามาเจียเนี่ยบีจ้องยามาเจียเนี่ยเดทีนี้เนี่ยเราเนี่ยชมยอดจะเมียเราอ่ะเนี่ยออนไลน์ไปเนี่ยชมยอดบีเราอ่อนยามาเนี่ยนี่เมื่อละคือจ้อเดินนะเราเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงและคู่เว็บไซต์ออกไปเลยอ่อนเนี่ยชมยอดอ่อนเลยยามาเจียเนี่ยเดเนี่ยเราเลยเนี่ยไปจ้อเดินเราเนี่ยนะขอเนี่ยเธอการไฟฟ้าส่งภูมิภาคและคุณงานแถเย็นเนี่ยหรอเธอก็เธอไปแฟนเราคุยเลยเนี่ยชมยอดดองอะไรอย่างไม่ได้ไอ้ขอเนี่ยหรออย่างชมยอดมาดองไม่มีนะอย่ามาเนี่ยอดีตเจ้าก็ดูว่าติดตีใช้ติดตีแล้วเธอก็อย่ามาเนี่ยเยอะโขกันมาเกลี่ยมีนะเนี่ยเราเสียใจมีบาดเจ็บงาแล้วเราไอ้มีโของโขในยางงาเสียเราอย่างเนี่ยยมุพาอัดดองไปกันเลสสายก็เกินเนี่ยยมุพาวกูเนี่ยโอซอดีเนี่ยเนี่ยรอเย็นเนี่ยมันก็เล่าชิมะถอดออนหลอดเดียเย็นเนี่ยเดีย
as a sign, la, to God do my nail, Damian, pure holly, not a bang or hole, numla hole, you motor, lo lenga, lo, a donga, holanga, lo, lay, you move at your meg, you ho, gee, la de, ye, near de, a hot near, numna, not a mahopa, God do not hot near, oh, to God conquer to Lord Janoli, a young ad de, let a guy, I got an ele, you my yard de, ye, near up, your pure mayor, near, oh, to God. Mino ho ala, nga pia ye ni, a whip your la ba, po bang, la ye nio, ne a de pula kula, nga mani do chenya, elo, to ga your de le, a mia ho biela ga, la nga go ya eco, he pula kula le ye ni, puti pa, la ho ro, yung tai jonga te ye nia, elo, a mua sene ye dia de ye ni de ga so la, lu top le kuo to jung, to la le ye ni, la. Termine lolly ye ni yamu pa jome guho de concatum ma only mina ma jomina lo ye ni a hot nema money na yomu me ye nya te mija nama hopale lo jondoli mija te yumu jonya na de ye nya de mina hena hot ne concatti hm letama pa holo jonda yanga de le ye nya jaga eka da na ne bisi biga le de ye nya de her gun now, net, lawyer, neo, the chatty bum leo, pana had a muddy ye near day.

Yenyo haga pone bina hada docha na khonya jai tibjum de yenye de ayu fa montaka na ku gane cha docha yenya lo khon lo le cha docha nga de yenye de yo ana lu we jana hab jo du yenyo yenyo nyum haga ho yam la khoy na khonya thaga ฟุตบอลโลกและคู่เถิดยาวงานในอย่างนี้มีคนเดินเหนียวล้อละเอือเหนียวบอดี้เบลล่าล้ออย่างเยอะทั้งการสหรัฐอเมริกามีของหอปะล้ออย่างเยอะอินยุ่งนะขวานเนี่ยเพลย์ดื้อๆงาอากุมีของยาดื้อๆงาละจอตันยาดื้อๆโขงที่โปรเบย์ยาแต่เดฟุตบอลโลกไอ้เธอนะล้อเลยอย่างนี้ล้อออาชาสายใหญ่ยุ่งใหญ่มีของต่อเพะก็เลยแม่ใหญ่เนี่ยล้อหน้าไม่หัวปานะขวานเนี่ยเธอเหอเย่มีของเขาพ่อไปเชียงงานในเย่นี้รอนะมีของเล่เจร่ารอมีของเจร่านี้มีของเจร่าในสัตว์เยอะเหอนี้มีของไปเชียงงานแถ่เย่เนี่ยฉันเทเนี่ยขอเนี่ยแม่เขาเนี่ยเขาเล่นน่าเขาเบียวและบางเงินน่าเลยเนี่ยเธอเนี่ยชะด้าหูมาดาดาทานเนื้อเดียเนี่ยเดียที่ไอ้มันจ้อยเย่เนี่ยเราชะด้าหูมาดาดาเนื้อเนี่ยสมือละมือละเนี่ยแล้วเนี่ยเดจานเนี่ยละเนี่ยละแล้วเนี่ยจิมินเองอะไรก็น่าเห็นอีน้องยาขออาคันุสอยจีน่ายาพอขออยู่เธอรู้ยาดูมันเองเหนื่อยรู้ยาเนี่ยแล้วขอนี่มั่งเงาเนี่ยอยู่จ้อยอายามยาหน้าขอนี่รู้เนื้อขอเนี่ยมันโตที่จะมาเจอแล้วนี่ยาจีล่ะยี่นี้เด้อแล้วเนี่ยช้อนเนี่ยพอเนี่ยมีเงาโดมาเถี่ยเนี่ยแล้วตัวเสด็จตัดเนื้อเธอยางอ่ะรู้จีพองาโลอาเจจีฮอเลที่อาณาล้อเสด็จจีแต่มึงก็อยู่หาอยู่ขอเนี่ยแหมาพัดเจล่ะล้อเย็นเนี่ยมียาจีอะของมันจะแถเชื่อเบอร์ล้อเลยนี้ตัวล้อชอบกันพันนานและคู่อาล้อเย็นเนี่ยอาณานี่เลยเจเนี่ยพับโปเลยยาขอเนี่ยสายเงี้ยแหหัวลูกก็ตัดจีมีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยที่มีเนี่ยล้อเลยเย็นนี้ขอหน้าขอเบียวและมึงก็น่าสุดท้ายหูมาตาตาลอยเงี้ยทันเนื้อเดียเงี้ยเดียถ้าเกิดออนไลน์เอาไปเนี่ยมาแอร์ลอยเงี้ยยุบย่อออนไลน์ออนไลน์หุ่มมาเนี่ยบินเนื้อเนี่ยขวัญยาลอยเงี้ยถ้าเกิดเนื้อดูขวัญยาแม่เงี้ยถึงมีเนี่ยลอยจีนลอยเดียเงี้ยเดียเราก็ถ้าเธอจะอีเดียท่านเนี่ยเธอแต่มังเงินหวยเนื้อเธอขวัญเงินแม่เงี้ยเนี่ยล้อหวยขวัญเนี่ยชะชานี่เนื้อมังเงินนะลอยเงี้ยอันเจนเนื้อเจ้านะขวัญเนี่ยอยู่กับย้อนเดินละมังเงี้ยเงี้ยลอยอยู่หามดโดนเดินละแม่因为怕他说好的也有的提案啊老也有的听到你要什么语言老没那么压干了的你的那维护马路啊提拨那个你怕什么怕有怕好那个那老也有明年老有还没懂得啦加到巴萨拉有还养萨拉也有很多个真的马来那个哪了也有跟人家搞一个哪了的也你เดลี่เดือดที่ตัดแต่ยังขอนี่เดลี่เรามาเดลี่เดือดเอาไว้พันเนี่ยมือในเยอะขอเนี่ยมาเดลี่เยอะเนี่ยเจ้านะเดลี่นู้เดลี่ด้วยเรามือในเยอะนะเราอย่างนี้เอขอเนี่ยเรากลัวในอีเมย์เยอะเนี่ยเหรอประมาณนี้นะเยอะนี้สิ่งยามาเสียเราเราวันที่หนึ่งเธอเราอย่างนี้อัลลัมวันในที่อาโมมาเดลี่เจอัลลัมวันในเดียเนี่ยเดชลัมวันในรู้เราเยอะเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเลยนี่มาบ้านนี้นะอย่าออกมาเงาเดียเนี่ยเดมีเนี่ยเราฉันนี่แต่เนื้อเรามันไม่น่าหวยเธอขอเนี่ยการพนันและกู้ที่เจียงไอ้เนี่ยสุดท้ายจะไม่ยาด่าเนี่ยเราเลยเนี่ยถามเนี่ยจะใส่เงี้ยช่วยยาจะมีงานตัวเลี้ยงมันเงือบเราเนี่ยเธอเนี่ยเธอมีเนี่ยเราฮัลโหลก็ขอเนี่ยย้อนหลอดเดียเนี่ยเดียนั่นถ้าก้าวใจที่ก่อเนี่ยเนี่ยหมอเราเนี่ยยุ่งอัดเดือดไทยมีขอละคนนะเบอร์กัญชาและเกินอะไรยาเสพติดที่มึงงั้นมาม่านี่นะยาเสพติดเดออะฮูบาลอยเย็นเนียวอะฮูบาลอยเย็นนี่กัญชาเธอค้าแต่ของมันบีค้ากัญชาสาขอนี่อายุวัยแล้วของมาชิญาเย็นเนียลอยเหรอการเจริญเงี้ยมาแก่เขาและถ้าบอกปากกัญชาเธอยากาเลบีเกินเนี่ยจอเนี่ยเขาลอยเย็นเนียวกัญชาสาเธออ๋อคนรู้เงี้ยลอยเลยและลอยเย็นนี่เนี่ยถ่ายออกไปลอยสาเบลาน่าชมเม้นเขียวแล้วคู่แม่ลอยเนี่ยเย็นนี้รอสายดูเบลานี่เดียวหอนามาเชลอถึงมิเนลอยเนี่ยเดือไทยมิขอนเราเพื่อยุ่มยางงาล่าและรอเลยเนี้อาชอมิขอนอีดงเงพีเนี่ยมาอินยาเนี่ยเดียที่อันน่ารอเธอเนี่ยมาชิญามิเนรอเลยเนี้ย
ไทมิขอละคือจ้องเนี่ยนะขอเนี่ยยุมฮอเดอร์ละไอเออและอินอนอสอแล้วก็ลียาอิงาเลอาเตวายาอิงาเลสเลเอกายามิงาเลรอยเนี่ยเฮบาพีเนจูอิมาเลรอยเนี่ยโฮโลเนเดอร์มาเมียเดเยเนี่ยได้จิมินางาและก็นะขอเนี่ยพี่ดวงเนี่ยนะขอเนี่ยยอปาบองาเยเนี่ยเราฮิบาชอมิขออีกนะไม่ก็เจที่กานะขอเราเช็คหัวก็ได้ละยายอาเดเยเนี่ยเดบินยาอาเดเยเนี่ยเดถ้ามีเนี่ยล่อขอจะเอาแต่มันเงสตาขอนิพพติงานเนี่ยนี่ล่อมีเนี่ยล่อฮู้ว่าล่อมาเจอญาติแล้วเนี่ยก็มาญาติเนี่ยล่อยาเจอญาติแล้วล่อเนี่ยมันไม่ได้ยุ่มนะอันเดือไทยล่ะเพื่อขอนี่ล่อเลยนี่จะบอกชะลัวแล้วขอเนี่ยบียุ่มยาวมันเงี้ยเนี่ยย้อนยุ่มยุ่มดาวจะแม่เย็นเนี่ยจะไปสู้บียุ่มยาวมันเงี้ยเดแล้วล่อเลยนี่อากูเจแล้วบีอยู่เนี่ยแหละเราจะมาเจอกับไอ้เยอะตัวโลเราจะเนี่ยกระชากไอ้เยอะตัวหุ่มมันนะขอเนี่ยเธอจะกับหุ่มมันบีอยู่เมื่อเราจะกับหุ่มมันจะกับบีอยู่เมื่อแล้วงานเธอเยอะเนี่ยเด้ที่ไม่ได้ยอมมาเนี่ยไอ้รู้ยังชนเธอเยอะเนี่ยยังก็กอดได้ยอมนะรู้ว่ายังชนเธอเด้เยอะเนี่ยเด้ยังจังดามเยอะเนี่ยเราเหมือนกันนะขอเนี่ยจะเอาปากบังงานเนี่ยเยอะนี้เมื่อมันขายเราเหงาพอเนี่ยขอเนี่ยจะกับไอ้กับด่าเนี่ยเนี่ยบีซีบีกามาเยอะเนี่ยยังก็ก่อนนะเราเลยเย็นนี้ถ้ามีเนี่ยเราเย็นเยี่ยวเงินนะขอเนี่ยที่ก่อนแล้วพัจจการเอกาด้านนั้นในบิชิบิกาเลยรัตการที่ก่อนเนี่ยยังก็ก่อนเนี่ยเราอยากกันอะไรนี่ตาเล่นนี่เราที่ก่อนพัจจการเอกาก็เนี่ยเย็นเนี่ยเย็นนี่เนี่ยทันยามาโลเย็นเยี่ยวจีรังเงาขอนี่พังอายาโกเชงเงาขอเราเย็นเยี่ยวถ้าก้าขอจีเรงเงาไม่ค่อยได้所以我刚才跟你们那个伢呢，也你苦逼查那个，你参加嘛啦，也你哦，他个阿东白伢呢，老来也你，他呢听啊，老，我走路那苦没老也你会，得嘞嘞了，从前了把别人老来也你，也得嘞了会，他个他打拍也个独来了，应该爱看那苦逼查哎。我通话我那要要勒了哎呀也呀了那你啊就卡片啊那等我们再一拿可能个高峰别拿那了你我呀喵喵你就买点也要得他刚回来个高超级好呢那里也是啥应该拿可能回他什么车啊打表年了也要什么车了买表你要得他那么假如那库尔啊那得了那个สามหัวปานเนาะอ่ะหมดตัวชี้หัวปานเนี่ยเอเจไงเมย์เย็นเย็นเอเจไงเนี่ยยุ่มนะหมดจารุนะกวนนะเบอร์อายอหวยยาวมีเนาะอายอแสดงหุ่นยาวอยู่เมย์เดียเย็นเย็นเดียเฮ้ยมามันนี่นะสว่างง่ายเลยรอเอเจเนี่ยเดือดเจ้าเมย์เย็นเนี่ยเอขอนี่มีเนาะรอถ้าก้าถ้าก่อนเราคุยเอมาจิ้งอาศัยเย็นเนี่ยเออถ้าก้าถ้าก่อนก็ตัวเดมาจิ้งอาศัยอาจจะมีเนี่ยง่ายแล้วก็นะขอเนี่ยเธอการมีน่ะเราเลยนิคูปิชาและคู่กับฮอนเนลเจ็บบาบินและคู่เธอเราเย็นเยี่ยวอามุนดาเซติโปและพยาดาเล่งาสีเย็นเนี่ยเจมินายาดาเล่งาเลยและก็น้าขอเนี่ยเรามามานี่นะโยฮาวยอมมังเงาและก็งาเราเย็นเยี่ยวหัวเธอคูปิชาเธอการมังเงาอายอมาเลยและเอลเนี่ยเราเย็นเยี่ยวดานัวจาเล่งาเธอการมาจารุและคู่กันเนี่ยอายอหัวเธอหัวงาเจแล้วยังมาไม่นี่นะคนรวยจ้างเธอบังเดแล้วตัวเกิดงานเธอเยอะเนี่ยอยู่ห้าอย่ามังเงาอยู่ห้ามาเลยแล้วเช็คเหรอเนี่ยเราดันรู้หัวงานอย่าหัวเนี่ยสุดท้ายพัฒนาเรื่องงานเดแล้วทุลุ่ยทุลอยเนี่ยงานหัวทุลหัวเนี่ยสุดท้ายพัฒนาเรื่องงานเดแล้วเธอเราเออหมดเธอก็คุปปิชาทุลุ่ยจ้างมีเนี่ยแล้วยังเกิดงานเราเยอะเนี่ยมีเนาะเราเลยเนี่ยเธอก็หมดเสียงตาเล่นเนี่ยเราเนี่ยคนรวยจ้างเธอบังเดอยู่ห้าอย่ามังเงาอาชอยู่เหรอเนี่ยอาชอพี่เกอเนี่ยเราเห็นเนี่ยแต่โน้ตจะยินเนี่ยหัวงานพี่อยู่บังเจงานอุ้มยอหัวงานเดลเออเธออยู่ห้องยอมังเงาเห็นเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเห็นเนี่ยมีเนาะเธอการหมดแต่เสียไปเนี่ยเจเธอทุกวันเจอเธอบ่มีเนี่ยเราเห็นเนี่ยขอที่อาทิโคเบี้ยเยอะงานเดียเห็นเนี่ยเดไอ้ขอเนี่ยเราเห็นเนี่ยยอมือหัวป้าเราเธอการเธอหนีหาลูยมุฮปาแล้วถ้าก้าอามันเสียไปเอ็นเนี่ยมีเนี่ยบาลากุสีแต่บิเจลังก็ขอเนี่ยแล้ว

0: อ่าด้านนั้นเนี่ยบีซีบีกาวเดเยเนียวเฮกันเลยนะยามข้าเจล่าเฮล้อเยเนียวเธออายชาการบินาฮาดาเกมาเดเยเนียวหล่อนุ่มเฮกับพอนบินาฮาดาหุมนะอดออาจาโซฮากูนังาเยเนียหล่อเธอหุมอายามข้าเจล่าหล่อพอนบินาฮาดาเนี่ยอายามเจียนะก็อีมาเดยวานาลัวกะละหมาเยเนียที่ขอลัวเจล่าหล่อก็ไลก็เชนลาเฟบัวปาเนนาฮาลัวโยฮานาลูเอเดเยเนเดยานาฮับโยดาลาลัวอิมเจซาโดนาคอยโยดาลาโยฮานาลูเอเดยานอยอติคอลัวพะทอนจูรามาเดกออิมาอุดุทามา
1: อาชา

0: sutra bako minya manua nigalo yadi ba shetani yona unze mangamo sutra bako yona manua nigalo mangua ba shetani mine amze alo yale sutra bako minya manua lo mi ale achobo ni lo le no ati maza du thama du ba sho alu adane adu yelu du ba ta shwane Bashati Unamanga, Bashanada, Liloya Mami Jana Yo Mali O Shasha Mian Yo Mao Yo Loa Shijing Ati Maza Ode Do the Basha Dana, Tom, the Basha Dana, Yellow Dana, do Batasha Langa, you know, Bati, Shala, Molanya,
1: I'm going away, like,
0: Milama mati ni la shelo nwa malubu ati ya ya la janu baba uji ti ni shanga malubu ati ya ya la lelo nu baba uji ti ni
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
6: จากอากาศเอกวิทมลชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะ
7: นายบุญช่วยหอมยางเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะโดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัททัวร์และติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายขณะนี้มีผู้แจ้งความแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดนราธิวาสโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่ผ่านมาได้เปิดจุดรับลงทะเบียนร้องทุกข์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายและขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงย้ำจะเร่งรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าตำรวจจะตั้งคณะพนักงานสอบสวนระดับจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีออกหมายจับผู้กระทำผิดโดยเร็วและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเข้มสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพัสดุพันมุ่งเน้นตรวจสอบสถานประกอบการทั่วพื้นที่
8: พลตำรวจตรีพงษ์สวัสดิ์ชัยบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุพันธุ์โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่พร้อมด้วยผู้ประกอบการขนส่งพัสดุพันธุ์เข้าร่วมประชุมณสถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยประธานได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดเร่งตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดณจุดรับส่งพัสดุและสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วจังหวัดต้องมีความคมชัดและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งทุกครั้งห้ามใช้บัตรอื่นหรือผู้อื่นฝากส่งโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทั้งเฝ้าระวังกลุ่มสินค้าประเภทกระเป๋าถักทอเนื่องจากพบแผนประทุษกรรมที่คนร้ายใช้ซุกซ่อนยาเสพติดทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: ย่อซง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์บาสนาเกตาชากันเลยนี้สปสชมาเจอตาชาเหียปุยเซบาชาเพื่อบาดได้มากกว่าซาเลอร์ทศิสราแล้วเพื่อบาดตาชากันเลยเลืออันนาสเปอร์เตแต่สกอร์ดอกศิสราดอกคือเธอตายามลากีตาชามโยตมโยเกตมโยเกเมแวเซคือกันเลยแล้วก็จาดาแวเซคือกันเลยแล้วอัตโนมัติปอสวีดและเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีเกตมีเกเนี่ยหรอ

0: thế ý วิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทรลุยกับจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบว่ากระหลือบว่ากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บผลและตีเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกระนาหลอดเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อนเนาะ

VKMe AM ตกทนลุยกระจายนี่ชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตกกลอซาดยาจอสแซปิดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตกอดดับปูแวซิโซโดหนึ่งเมลโลบาโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจโอกลอซาดยาเคโดกนาตาสวีคว่าตัวโดดตัวโจลอซาดมีเกดิจากเกดะโทรศัพท์โอเจ0532760007วะแซเซคีนุ้ยคือวาวานุ้ยนอตัวโดดตัวโจลอซาเซดาคอตาสวีเลยจะแปลคือดับปูแวตกขมขอดเปลี่ยนในเมวดาสระตือโพอัตาเนาะอามีเลอร์นั่นแหละซาอุนนะแต่สวีมีเลอร์ซาอุนนะเนาะเมบาซาและคีคอเดเคโดกันนาเซดาคอเดนเมและคือกันนาในและยูทูบอาปูเนอาโอเจและเกวลอนิสละสระตือโพอัตาสวีในโอคดอคล้อเนาะเดกว่าและกันลิสอกอดิสอเวกิเมในดิสอเมมุขโขตบให้จูดีเจบะตาตะนี้คินนี้ใครที่ซ้อมเมตะโกดเจเนาะมาจาเดตลอดตัดเลเลอร์กะคืออาเวอาปูอาตอในมุโคแฮจูเนาะเดเลอร์ก็จะโคกรถลาที่ซ้อมเลปกะโคปัดลาในมุโคแฮจูดุบลือลาตอเจเปเต้บะคะคือเลตัดจูคามุโคจูเนตัดเลปะกะบะปะหลอปะดอซาระคาบะคะคือเลตัดเลตะเกดิซอลเลเนดอมมอตอตึมอตอกะเนาะเนดอมมอตอตึมอตอกะเลิศเล็บเลอาคารนี่เนาะเต็มเมเทตลอดตัดเลเต็มเมเทปากโกดาเต็มเมเทเล็บมืดเล็บโบเลอร์ปากโกก็พี่หอกขวดลาดิซอนแล้วก็เจอโคกับรถละเต็มเมเทตาคารในบาทเลิศก็แบบหล่อสารแบบเลตาลุกควาเล็บปากโกปัดลาเต็มเมเทตาเสดผ่านในบาทเล็บมืดลาริลาดิซอนเล็บพัดโดปมาเวดาลาลารีลาบาชาเดอเมวดาเลอร์เบาคาคือเลอร์เล่มืดเล่มบนเลอร์ประมาณเวดาลารีลาวีตันเลตาเกียนตาลอชอดาเวเลตเล่มอมิกิกกวนตาเนี่ยแบบเป็นหล่อซาเจียวนอตัดทอตันลอก็เจอโคกับรถลาดิซอลเลอร์ปลาเลอร์ฮัลโหลแวะฉุนเล็กกว่าดอตาดอยอินทนนท์ตาจากนี้เนาะเล่มืดเล่มโบดิซอลเลอร์อัลลาริลาเมวดาเลอร์มุโคเมฮจูราราเนเตเมเลอร์เตเลพัดโดดเมลาเตเบลบะอับเลเจกากูปัญญาฮัดดอมมอตติมอตอกานตาดิซอลเลอร์อามอตอกาบโลจะเนี่ยอับเลมอบโลเววอเดลลุลลอดเทเนอวดาเตจิกาเจบะอาเกก็เตเนตาเลอร์กาดอดิซอลันนอกก็เตแพลเลอร์มาเซเนาะอันนอกก็เตเนอาเกปูแพลเลอร์บาคาคือตาบัตที่บัตโดราดเจ๊เนาะดินาโคเน่แฮเต้คือปือพ่อแบบพ่อนอนแบบร้อนกว่าดิซอลเลอร์เล่มมือเล่บัวขวเคลื่อนตาเล่นแอกเก็บปุ๋ยสุเมมอจัดลาดิซอลเลอร์ทอมือทอจออันลาดิซอลแล้วก็หน่อพ่อปรีบแม่ทอนตาจันเนออันนอกก่อนเนี่ยเล่มมุนหน่อหรอตาตลอดตาเล่ดิซอลเนี่ยจะฮัตตุกกอบัตบลื้อลาบลอดิซอลเลอร์ประกาศสัญญาเวดาบันเนี่ยมีพ่อสมุยันตาที่สัญญาเวดาบ่าอันมอตติมอตการลอนหลุดลอดเทเลตเล่มุดเล่บวกขวเคินตาอวดดักเกก็ตื่นนอดินาคนนี่ต้นมีเทปุลหล่อซาเลตเล็บเลดิซอลเลหอกขบเลียนตาต้นมีวะปุซิมแม่นาเกเลตเล่มืดปากรถถนนราดยางไม่มีเลจอดเตะกว่าก็ได้ถนนราดยางไม่เกคอนกรีตไม่เกอับเลจิโอนอดินาคนนี่เดฮัทฮัลลอเดอุลตาตัวที่ปุลหล่อซาก็กะเนาะเลกดอลเลอร์ตาสุมืดซ้ำมืดตาสวิซาเชรจูดอเฮเตกุนาบาก็คือตะกุบากุเซเล่าดีกว่าเลอเตเวดาตะเลตาสวีเลอข้อนาเริ่มแม่ตลอดเนาะข้อตาเอเริ่มแม่ตลอดดาวสัสิธรอัตตาสวีเนาะ

그때리너다사비르게무사시턴อาตาสวีเนาะเลอเทวดาอกคอหน้าเลอแม่ตลอดเนาะมุขอไปเตบบักก็คือเลอเล่นหมึดเล่นโบตาเลตาเกียนตาตาจุกค่ะเนาะเดบักกบะโอเลตาเป็นหลอดซาเดออุดอเลบักก็คือตลอดตาจุกค่ะเนี่ยไม่กว่าเล็กกว่าเกเนอุดะอามีอาจารย์ดิเจาะเนาะดิซอเลบักก็คือเลอตาโพกาเนาะตาโพกาอาเกียดโลดิซอเลปักก็เวดาชุยชุยปลือชุยปลือเจือนแต่ตะจุคาในประบาดยอดเยอะเนาะชุยปลือแบบร้อนอาหารถีชุยละดิซออาหารและหมึกและบัวขัวเคยมาซัดทึมือทือรึอักขดที่ล็อกขาดที่ล้อเนาะตะบาดเนี่ยตัวอัมบาตาชาเลชุยปลืออัจือคันในเสียใจแบบหล่อซ้ำมุ่นหล่อบาร์ไกเอและตะพกขาเกมอเอตะพกขาเกเนและเฮลอนเฮลอไว้ดาอัชชาด้วยไว้ดาตาอตาอมาชาช่วยยาว่าอาจจะสีญาดาตาพกกายาจะสีญาเมียนนึกเกิดแฮให้หลอตาเอตากุ้ยข้อนึกเกิดแฮมาเออมาซอข้ออาจจะสีญาเวดาบะเนาะอาจจะสีญาเวดาบะดินยาโคเนตาพุ่นหลอกกินเนาะเราเล่นตาอู้ปัตเตเวดาดินเนาะสามีย้อนตาอับวับคือบาตาเอออันนี้เนี่ยบาพุ่นหลอกเจเจเฮเตกุดับปุ่นเวททอโบเจก็สีสระเลื่อปากกลกระทรวงสาธารณสุขปราบทารตะกึจเนี่ยอาเหตุตลดโดมุนอบาก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเนาะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยปัจคดทาเนี่ยอับบาดเจดาพัดดุญะเนาะดิซอลเลอร์ชุยไม่เอบานานตาอาเวดคาเนี่ยอาเกตทาดเบลเลอร์ปัจคดเวดาเนี่ยอับเลือโผโอระดิซอลเลอร์ปากกดาบัตยักเนาะบัตยักเนี่ยคอมโยเลอร์ดิซอปัจคดปากรอกันเลยปาปุ่นหลอปุ่นเตียนตาอืมืออืซีเนาะดิซอลเลอร์เนเมบักกูเลแขนเลือดดอมิเกเนเมจอบาเลโกจอบาท่าดิซอลเลอร์อาชูบาเชบาเนจูเดคอดเดท่าเลอัทธอเออัทธมุทธเบะเนาะอันนี้เนี่ยอัจจูโอมอัจจูโอดิซอลเลอร์ขวักขาชูเนาะดิเนียโคเนแต่เชื่อตอนเลชุยเอนานตาเนปักชคอเนเนท่าเนโอเวดาตเบเลอร์ปากกไว้ดาบัตยักเนาะแต่ถ้เบในปากคอไว้ดาจีเนาะมีไว้ดาอัปุ่นหล่อไว้ดาเลยปาปุ่นหล่อปูเตดาก็มืออือมืออือซีเนาะเดอปากุปัญญาเนี่ยดิโซเลออีคาจะเลขึ้นเนี่ยเลยตะกุบักุเซเลกระทรวงสาธารณสุขอัตตาเนี่ยอัตเตไว้ดาปากุปัญญาเนาะก่อนเนี่ยปาเบปากื้อนตาปาปุ่นหล่อปูเตเนี่ยบลากิดาเวเนอาเซกอกะเนาะเตไว้ดาดิเนี่ยอาร์เกลบลากิเวดาเซบาชาบาตกาการเลโตกอตาเลอัจจุชุมหมอแกเนาะดิซอลเลอร์ปะก้อยดาตาทอมมือทอเบรเลนหรือเลอปัสสุปัตเทียตโลเนบากาตาเตบลาบาดิซอลเลอร์อืเนี่ยเนาะอืเวียคือสั้นเลทอเลทอทุบันเนี่ยตัวนาทอนาทอเนี่ยเลนหรือเลอปัสสุปัตเทียตโลเนอันลอบลิเจอาร์เตเวดาดิเนเนาะอีคาเดดินาโคเนชุยสามีย้อนตาไม่เอ๋ไม่พูดบานาเดและชอบก็สีเกย์ก็เต๋อเหรอเนาะอีคาเดชอบปุ่นหล่อตาปุ่นหล่อเกย์นั่นตอนเล่นตาอู้ก็ขอเตะไปด่าปลาเล่นจิ้วปลาก้อนเล่นปลาปุ่นหล่อเล่นแต่ป๊อบลาบ้านเองแต่ป๊อบลาเงี้ยบ้านเองเอาไว้ด่าแต่เรื่องละอาจารย์เนาะเธอมีเมย์ไว้ด่าเลยปลาบาดตาชาเล่นตาฉี่เชอะปลาก้อนด่าเลยโรคเบาหวานแต่การเล่นบาดตาชาเล่นโรคเบาหวานในดิสโซเมจิ้วปุ่นหล่อขอปุ่นหล่อแต่เนี่ยบลาบลาหนอเด็กเจ๊อับลันเนาะบาร์กากาตัดปอบไหลเนาะมาซาเลตัดปุ่นหล่อโดโดชิชิเดอไม่บัดที่บัดโดโดชิชิเนี่ยอืออืออวีเดออัดปอบลันยันยอบะเนาะมาซาเลเนจ่ะมือกับพัตติบาร์กากาเนตินิเลดอกกว่าอัลลัวจอตินิเลดอกกว่าแล้วสุดที่นอตบลอบาร์เลบบัดตัดชุดตัดชาเลตัดฉีเชื่อเมตบาบะเนาะก่อนเนี่ยกว่าเสร็จขาดจ่อเนปุ่นหล่อปุ่นเตไม่ได้ปอบลันยันยอบะเนี่ยปุ่นหล่อไม่บัดชุดบัดแช่โดโดชิชิไม่ได้ปอบลันยันยอบะอับลักก็เล่นเล่นเนี่ยบาร์บาร์เลนุบาตาชาเลตาชีเชอร์เซจีเนาะอากีก็เตือนเนี่ยมันร้อนลาถอดดูชิชิเดลเลโอก็สีสระเลดอกกว่าฮอกอดาก็สีโอเจมอก็สีเล็บกว่ายุกว่ายาตาชีเชอร์เอาอามีอาจารย์เจาะบาร์กาบาชคอท้าดิโซละไม่บาโรคเบาหวานเลอเลลันนาลีจากนี่เหมาะบาชคอท้าทบทบกว่าเดลซากันย่อเจาะเนาะชคอนึกจากชคอดาเนเซจีก็สีสระหมอเนาะก็เห็นหลอนเนี่ยก็เสียท่านดาเกมเมอร์ดาเนี่ยก็จากเกชคอเดิมมาจาก
ถ้าพัดดูพัดดูจีดักกว่าแล้วกว่ากินรอปลีเจดีแนวโคเนนักกว่าโรนัสซอนาเมลอนลาดิซอลเลอร์อะพุ่นหลับพุ่นเตะป๊อบลาเอ๊ะแต่ใครเมียบันแต่แหละเร็วก็สีสระบาร์บาร์เลยหนึ่งไม่บาดตาชาและตาฉีเชอร์เนบาร์บาร์ละบาดชาดิจันเนาะอัตเมดิลันเลลันนาดิบะอับบาเมจ่าเดี๋ยวป้าออกก็สีเดี๋ยวบาดเจอดาเซดิเนาะบาดเมนันนาบลอนเนดิซอลเลอร์บาดชดทับทบทบเนกว่าเดอรอซักกันยอจีนอดิสละเก็กกาะเก็กกาะเก็กตาร์คาเลอร์ตาร์มือสูมือซาบะนอดินาโคเนเดเฮเตกือปือพอแบบพอเกลและตะกุบากุเซนอดิเลดิลอกว่าแล้วกว่านึกจะดิสละกว่าแล้วมโยนอมาซาดิเลดิจะแลไม่ลอนลาดเลโอก็สี่สระตาเด็กเกตาเลอร์อาเกจินอบาร์บาร์เลปัญญาเกียกคลื่นดินอแลกดอเลตาสูมือซามือตาสวิซาเชโรมือกันนอเมโฮซอเนาะ

กระเตือลินอตาซักวีเลโดดิปุนุอตาอัมมีเลมึกนอเมโฮซอหนอมุขอดอปุเวรกาเตเวดาอันตะเลซาซึซึบาเกซาพัตติยะซาพัตติโอโลตลอตัดเลอันตะเลอะเกลอตะกะตงขอจะคึกกว่าเกตบาเลยอ๋อซึซึบาเลติเลพัตติจะคำหนออะโอเลตลอดตัดเลหัวเราเนาะพระติจะคำเลือหัวเราเนาะสเวสเลมมาตัดเลือเวบกก็ไม่เลือหนึ่งลีนะกะเนาะเทวดาออสิบบัดาคอเทวดาออสิจักรเจ้าหนึ่งลีบายโยสักอึตาเลนุกอเนาะอภวลีบายโยสักอึตาแล้วก็เด้อตอนบาดเจ็บพระติมีออสิตอออสิที่สัญญาบามั่งจะได้อันลีเทวดาซึ่งจุบันนาระดมะเนาะกว่าเลือกก็คือดับด้วยละกันให้ตัวดูตัวจบกันจีแต่ใครชมหมดเลยจะก็แปลกเลยตาสวีทอันนั้นก็อาคิดดูกันหน่าเวลาคิดเลยนะบาดโยจอมีเกลเลอสระมืออีตามีเกลเลอสระคือพอตามีเกลเนาะจะชมหมดจะก็แปลกคือเราจะเปลือยเหรอเนาะเขาก็ในบล็อกแค่ขวดแล้วก็แหลกกันตอนเล่นหรือเล่นทาร์เนาะทาร์เปื่อยกันหน่าสกอกกว่าดับเบิ้ลเลอร์เลออำเภอกาลยานิวัฒนาอาอุลุมัทธาเนาะเริ่มมีเจ็บคิดไปนี่ก็ขอดินใหญ่เดียวจะเกิดเตะตาเปรย์หรอโอชัวเทเบมือซาเพย์แฮเกโตกอลสันเลิกแค่มหาคุนารีติเลนยุยนารีเดียดีเจเสมอเนาะจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะอีกคาเดตาเชกโตดีตาบาดชีคนนาทีเนี่ยเลือดซาดิเจเนาะโอชัวเทเบมือซาเพย์ก็กะตาบลื้อเนาะ

1: ทาเลยทาเลยนี่ไม่ได้ทำมาอู่มาอู่แล้วสามมือน้องพ่อสักคนมาอู่แล้วซะแต่เลยทำมาอู่เนี่ยเด้อพ่อมือเนี่ยมาอู่พ่อฟ้าพ่อควายมาอู่พ่อมืออะไรทำมาอู่เนี่ยเด้ออุดรขดที่กิจจ์มั้งเด้อจะกิจจ์เออเบิกอื่นนั่นเลยทำมาอู่ขดที่มั้ง
0: เนี่ย
1: เด้อจ้ะดิมาพ่อเลยเนี่ย เนี่ยเฮียพ่อเจอพูเลเจอปูเนี่ยเฮียอาสอาสอละพ่อเออเลยเจอพ่อเลยเจอพ่อเนี่ย เออมือทูหล่อมือทูเจอหล่อเด้อเด้อหล่อมือเกเจอหล่อเด้อ

eski. Söylesi İslam bakar.

halve tid. Det är tid i skäder. Ja. Alltså det låter det. När tål vi bör. ตะเลลีลอพอนาพอนาเสตลอโอคอติคอติโอนาเสตลอโอวาอะคิอันยาจิโลแลมุเวดาเจดิ Asalo kwa chira. Umaye Pame dwe pame ki chwa. Me ki chwa. Ne ke chule. โอเลเดอชูนอจูเจเดอจูเชคีปาเคคีปา Naka lelo lelo pa Naka Ta ho ko ki du ki

泡沫茶水了苦素，苦。

몰릴래. 너야 나 떠나 귀

1: อ่าลออ่าเนี่ยเออว่าซาลาสิปูลาซาเออทาเนี่ยมันมาอูตอูตอูเยมันจะนี่ประมาณสิญาคมเยจิหมอทําตามตาบาสิญาคมเยหมอเออคนนี้อูละขอตึคมเยลอติละเช่เยหมอเออคนนี้อูดาตอูตอูเมแลไอ้คันนี้คมเยเมปะเขียดาปะเขียดาปะเขียดาเนี่ยคมเยเขียวมันจะเจปะเขียวเมอะเกทาอูทาเขียวเมอ๋อ
0: ปะเขียวเมอะเกทาอูทาเขียวเมอ๋อปะเลมาลู่ทามอดาเดบะเลทามอลโกเนชะละตะมิสซาวีซาเมดะปะเขียวเมอืมปะเขียวเมเซละเดบะกะทึอันนาฮูทาเตเนดะเออมะเลคุยละตะเกพอเมเบกอโลเกเมเนอ๋อมะฮานิไอเนทาละปะเขียวเมเตละอืมดอเอ วิเอทอเคคุคุเคคุเคคุเคตาโกทอเคลาโล ดอเอมือทอมือแช่บาอาตาบาตาเนเตปอเฮเม่
1: อัลลอฮ์โอเคก็เนี่ยเขียวมีอืมเขียวมีเวลาเกี่ยวมอเกี่ยวเราเลยพอพอเราไปกล้วยเราเนี่ยเราก็แห่ก้อนกันนี่ไม่ใช่เนี่ยอ๋อแล้วดอยามอเกสีเลวบุ เลวุสลาแลฮอบาลวามู

0: บ้าจืดนะมาชอบ
1: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยรัฐบาลพร้อมร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอแบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอวานีพลัสหรือว่าไซต์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มบังคับใช้มาตรการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดและลดผู้เสพอย่างเป็นระบบ
6: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการกวาดล้างยาเสพติดข้ามชาติภายใต้นโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อบังคับใช้ตัดวงจรการค้ายาเสพติดตลบผู้เสพอย่างเป็นระบบประกอบด้วยตัดการตัดวงจรการค้ายาเสพติดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนตัดวงจรผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ตัดท่อน้ำเลี้ยงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อทำลายโครงสร้างทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดส่วนการสร้างคือสร้างสังคมปลอดภัยและฟื้นฟูผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมจัดกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจสร้างอาชีพส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพเพื่อไม่ให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติดซ้ำป้องกันการเฝ้าระวังและสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาจนถึงระดับชุมชนหรือสังคมติดยาพันยางเทียนรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตบูรณาการความร่วมมือจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาดูแลนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ
7: นางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรของทุกภาคส่วนมุ่งยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านความปลอดภัยทางกายและสุขภาวะทางจิตใจรวมทั้งการพัฒนาระบบฮีโร่โอเบกแคร์สำหรับคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงการขับเคลื่อนระบบต่อต้านการบูลลี่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในสถานศึกษาการพัฒนาระบบทบทวนกรณีเหตุร้ายแรงรวมถึงการพัฒนาระบบเซฟสคูลและการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถรับมือและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เจ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ลงแหลนปกป้องคนหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลู่ลุ่มลาก้นเมืองหนังแหลงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนด่าก้นเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู่หาวิญญาณขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุคติติกัดเย็นเสกัมติคาน้อนอ
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกู่โมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
8: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053 276 068และ092 246 8579

ไม่สู้กว่าสีโปสีแล้วอ่อนก้อยเต้เจ้าเก่าไปเป็นสังแสก้อยหนักโป้ปันซุ่มเสออกไปเต้เจอปันเจ้าเก่านั่นสุดยอดเนาะ

มือซุ้มข้าวมือซุ้มพี่น้องพุงยินถอมเขาตั้งเสียงกูก็กูก้นขาทบกันที่นักตอนการห้องปล่อยเสียงสปทเก้งใหม่เอ็มหนึ่งสิบเจ็ดหกกิโลเฮิร์ตซ์สปทสามในนั่นค่ะเอาอยู่จำกันที่ในดีวิทยุแห่งประเทศไทยจอนเก้งใหม่นะคะเมื่อได้ทบจำกันถึงมาในวันอังคารที่เจ็ดเหรินทนเจ็ดสองเฮงไปเศร้าหกขาเป็นเหรินแปดลองแปดคำพบทุกจำกันนั่งขาวหมูขาวน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุยกออุยเซปอมัยปีน้องเขาเขาซีข้าวคิวในปีน้องเขายังตึกถูกดีเลยไว้ฟางลองฝนฝนล้มล้มติดตกน้ำหลายหลายพื้นที่นั่งคือพอดีอ่ะไม่ลองรู้ซุ่มน้ำนั่นรู้ล้อมได้ถึงลองหมักข้าวเต้าน้ำลองป้ายอยู่หรืออีป้านั่งตรวจสัตว์อนุคาเลี้ยงนั่นจอมกว่าอะไรไปเลยก็ให้รถเพ่เขียนกันกูก็กูก้นค่ะเมื่อในปีหมกข่าวนู้นเลยลือการไหวสีแลพี่น้องเขาจะเลี้ยงยินถมว่าตั้งพิงความเลยตั้งหัวนำตั้งหันความฝักตอนตัวถึงพี่น้องเขาในขาออกไปมองมองถมปันแห้งใหญ่นำเซกัมอมาดิถมตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเก้งใหม่เอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกเกล้าถมตั้งออนไลน์ถมตั้งทิกทอกถมตั้งตีเลยเซมว่าเฮอเป็นข้าวยากมันมีมังกระก็จินใจกันกูก็กูก้นค่ะ

เอาค่ะตอนด่านในวันเมื่อในช่องกว่าเพ่งกว้างวันหูถูกเจอเยาเซในเฮาขายังเดี๋ยวมีปืนหูตั้งหันในธรรมตระฝักตอนจุดถึงพอไม่ปีน้องๆเฮาเขาเซสิบนี้ถ่อมสำคัญด้วยก่อนค่ะ

0: ตราเนี่ยนะคะคำตราแหละทำตราอันว่านั่นมายุดยาปันให้เขาคาเลยก็จินยันเจอเสียลดย่อมกว่าลองโจซาโมฮาคานั่นนำเตอร์ได้เดวาวาในสังวาเขาคามีเจอสมาธิตั้งมันไว้ใจกัดใจเย็นเสียกูลองกูอันก็จะเป็นลองไงเงียบตอนตาเขาคาในหยุ่มยามว่าเจ้าหนังในเสียและสึกนิ่งถอมด้วยอันเขาคาหังเฮียนฝากตอนชุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขานั่นก่อนค่ะ
1: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

0: ते तमतकं पावताये ते न कचवते न कपि मला पलायन्तो हुन्तो नो चय मंगलं न थोन व प्राद पिन्तौ पानन अन पिन्ति तं ति पुं ति इं के विनया सतवा तं सिं तं नों चि नो चाव के याव कं समने यंग ति सोंग ति मान तं हा यो नो पकाचि सि चाव को रे हो देसना धम्म तक यं धम्म तक पवतन सूत ติสนปาหิสิปัตนามิกตายวนสนถึงติหิมิงปรานาสีปากาสิสิเจ้าก็ฮอติสนาธรรมาตลาเมตตาปันธีสังสัตกนเยาเนาะเอเตนาสัจวัจเจนาหรือสัจวัจนากถาเนาคาริยกยองสุงมุนพระเป็นเจ้าในสัพเพมาลาอันว่าหมู่ผีสูงผีมันตั้งหาปลายันจู้อะไรไปนี้กว่าจริงค่ะการยามเดี๋ยวนี้โดยตาโนอ้างอันว่าข้าววันตามีก็น้อมไว้พระตัวเจ้าเหมือนสู่เส้นปลาตะลาตัวเจ้าสังขาตัวเจ้าสิทธิตัวธาตุตัวมวยตัวอันตัวยุคทูตัวยุคป้าตัวพระเป็นเจ้าเหมือนสู่เส้นปลาปัจจิกาพุทธาเหมือนสู่เส้นปลาล้านตาเจ้าเหมือนสู่เส้นปลามหาชีวานิตาเถินเจ้าเมาพระคุตาเถินเจ้าสีป้าตายอันเนาสีป้าเท่าอันตายอ้อขาตั้งหลงตั้งหลายยันไว้ยันซาเจตัวงาเสงาคำพระสินเต่ามีในเมืองตาวาสิงตาเจตงาเสงมีในเมืองสิริลังกาเสบโบเจตงาเสงมีในเมืองกันธนาธาเขตังถอยเจตงาเสงมีที่เมืองนากาเฮาเจ้าขาย้อนผู้เจ้ามูตาเสงเสงคือพ่อแม่สารกาสิงเตืองวิ่งคำเมืองนายทั้งเสงพี่น้องเมืองใจปัดเพื่อนทั้งเสงนอติเสงขี่มานี่ปานาคำสาธิกัดเห็นกูก็กูคนกูขุนกูนั่งกูเจ้ากูป้าสิกรรมเลยตานอนนี่ปานาพิศยอตุกาเมื่อตันวันดียามดีขึ้นดียามถอดยามแหนอันเป็นมังกราเมื่อในขึ้นในเฮาเจ้าสินทำมุ่งชุ่มช่ำในจอบหอดแถวมาถึงตึงวิ่งคำเมืองนายแทงเป็นอันหุ่มจมผีก็จมคนก็จมอ่อนกันไตเต้นผู้จอหลู่ต้านไตเต้นเหงใจกันแค่ผู้จอพระเป็นเจ้าย่อช่ำหม่ำก้าวอ่อนกันได้หลู่ต้านจุงชาวาหลู่ต้านนี่ก็ทุ่ๆซันๆมาเตะอันนี้ก็พร้อมเลยหลู่ให้ต้านหึงยาวแต่เมื่อกลับปันเจ้าผ้าเจ้าปู่เจ้าหมอนเมือนตั้งเป็นหลู่ต้านไว้ปีในเป็นปีศาสนาคำราเป็นเจ้าเชิงกับยาวสองเฮงห้าปากไปสี่สิบห้าว่าเข้ามาในอุตุเหมันตาขีกัดปีไตเฮาเนี่ยก็เลยสองเฮงไปก็สิหกตกมาในมือผูกมือฮือเฮาเจ้าสินทำมันจุ่มต่างซ่อมต่อยที่จ้องกับมาท่านเนี่ยก็เฮาติดคืนสืบเข้าตังเมืองพงในก็ง่ายๆตีฮอดนังเก่าสิเมื่อเมตตาตะลาตีคุณหิงเหกันลี่เหย่าซ้ำนี่สืบข้าวตั้งกว่าเพียวมือโตโหลึงในตีขึ้นผังน้ำคงกว่านั่นเมื่อไม่เมื่อปุ๋ยโตพอเฮาเดี๋ยวแคบต้องแคบคำกับติดวันตีทัดมือโตโหลึงตีพระเป็นเจ้าเฮาจัดมันเจ้าเป็นลิงนั่นเป็นลิงเผือกนั่นในก็ในคงนั่นเย่าก็ซ้ำนี่สืบข้าวตั้งเมื่อเมืองคงเฮาในก็ง่ายๆแต่ขี้เล็กในก็แต่นั้นจำหนังอาคิงคาการาข้อยามันมีเสน่ห์ในคาตาเปโตพระเป็นเจ้าอุยาหน้าสังวราสินธรรมบุญจุ่มธรรมราชาย้อนไว้ย้อนสาพระเมตตาลาเมตสังขาเมตย้อนไว้ย้อนสาเจ้าสาพลงกูเจ้ากูป้าหูเป้าศาสนาผู้หมายหลงจึงใจเฮากูเจ้ากูป้าพร้อมกันเลยเจ้าสาพลงอันในมากรรมมาแถมปรมีในก็มีเจ้าปอติวิ่งเฮาเจ้าสาพกั้งบ่เมืองสีป้อเฮาพระมุสุก็อากรรมแถมปรมีเขาก็เจ้าปออย่าน้องเขาเจ้าปอโคตรขายเขากูเจ้ากูป้าเจ้าปีเจ้าน้องเมืองในก็มีเมืองลังเคอก็มีกวนกูเมืองอำนาจกรรมมาแถมปรมีในจับจำห้องไปมาหนึ่งอานาแต่นี่ก็ขังขึ้นลึกมาลอยๆน้ำเหมยน้ำนายสีย้อยสีหัวยาวในก็เขาติดปันตะลาหลักสองปัดตอนที่หนึ่งขัดตะเพติมาปันอวตารขัดหายย้อนนักฟังสาวปอเขากูเจ้ากูป้าเขาคานี่ก็ขัตเป็นนี่ก็ตั้งหุ่มเพราะมีปีหยามเพราะน้ำจอมหนังในหูในหันในแก้งในกำตะลาไว้เช่นนั้นนี่ก็ติดเจ็บเนื้อติดสนาห้อเนปันปันหลักสองปัตตอนหนี้หนึ่งเนปันศักดิ์สิทธิ์วุฒุจัตตกะสองสามต้อยลองตัดหน้ากาถาศีลากาถาภาวนากาถาลองแก้งตั้งกำตะลาลองอ่านกันออกมุ่นปวดหลอดคอกสังขาราคือขี้ยาเหนียวลองสืบลองเทาลองเจ็บลองตายเพศสัมสลาลงในเนี่ยป้อมเต็กตัวโนสอกันในมั่นไรศาสนาในมั่นตีปล่อยรับทรัพย์หายกว่าเยาเดี๋ยวในเหมือนจึงแกงในมั่นจังเกือกอะไรร้อยเหมือนจึงแกงเขนั่นแหละเขาหลุดแทงเกือมันติ๊กอ่ะพอแทงเกือมันก็เจ็มมาดังนั้นเขาเดี๋ยวตะลากับตะลาเย็นตะลาเย็นอันหวานอันเจ็มอันหอมในมั่นเมตตาปันอันตีหอมตีหวานตีเจ็มเดือดตะลาก็มีสังแทงอันตีแก้เดือดตะลาก็มีสังแทงอันตีกัดตีเย็นเดือดตะลาก็มีสังแทงฉะนั้นขาดเปรตีเอาธรรมะตะลาสักสีวุฒุจตกรรมมาเนี่ยตาบานฉะนั้นย้อนเอาตะลากัดตะลาเย็นถัดกัดถัดเย็น
1: ทับเนี่ยแต่มีในมะโหโหเจ้าเฮาเจ้าสิทํามุ่นจุ่มในในแกงในกรรมจะมืออาสาเขาได้11ขบในมา1สังกันโดยเจ้าเลยมาเป็นมุ่นเจ้ามุ่นจังมานี่ก็ในอยู่16ว่ายาวเป็นมุ่นเจ้ามุ่นจังนี่ก็ตั้งสิ่งในก็แม่นชาวหาโชคดีเข้ามานี่ก็เป็นปีก่อนเงินก่อนคําสิฮอดมายาวแต่นานข้าจะเป็ดดอกเดี๋ยวตะลาเมตตาปันก็เมตตาทั้งเขาเฮาทัดกับทัดเย็นทัดเมตตามีในอกในเจอในเมตตาปันกูก็กูคนกูขุนกูนางคนเฒ่าคนแก่เต็มหนุ่มเฒ่าเจ้าข้าสามปันเชื้อเชิญเล็กหายใจยิงพวกนี้ยอเฮากูก็กูคนเช่นต่อไว้หูเงินหูคำหูแก้วหูแสงหูกลางกว้างหูสิงหูธรรมตุ้งถ่อมเอาเสกามอย่าไปถ่อมปิ้นถ่อมแปดพอถ่อมปิ้นถ่อมแปดถ่อมเข้าหูใช้ออกหูปลาในมั่นป่องตะลามั่นตะลาเฮาก็จะหุ่นซุ่มในมั่นเพราะหูน้ำมันก็เสียงอ่อมเพราะหวานเหมือนเช่นเจ้าผีสุขคำเฮานะแค่ดอกบ่อเก็บถ่อมจำไว้ในอกในเจอกูโก้กูคนเสียกรรมพวกคนใครช่วยดีๆในแต่เฮาหาสถานการณ์ไม่มีกู้สูนำแต่เจ้าได้เกิดมายาศาสนาคำพระเป็นเจ้าในทั้งเจอว่าเฮามีกู้สูบารมีหน้าบุญได้เพมาได้สร้างมาได้หอมมาได้เกิดสร้างหางปองรองกันตาหน้าแม่ศีหน้าแม่ภาวนาแม่ผู้ยากิริยาตะลาสิปาอำไรเฮ็ดได้สังในซึ่งตาที่เกิดมาเป็นคนให้มันหยาบเตะๆเอาจังว่ามนุษย์ซอทุลาพรว่านั้นเกิดมาเป็นคนกว่าหยาบเป็นคนเสียวสิเป็นคนอาสานียิ่งอาสานีใจอาสานีคนแจ็ดคนหมั่นก็มันง่ายๆกระจุติเกิดมาเป็นคนกว่าหยาบเกิดมาเป็นคนเสียวตามบวชตินหักมื้อมแจ้งเป็นคนอากาย่อยเป็นคนแจ็ดคนหมานยาพอดีแม่ดีเดี๋ยวซ้ําติมาพบมายาศาสนาพระเป็นเจ้าก็หยาบเตะๆเอามังพวกมังขาแล้วเฮาซ้ํามีบุญมีบารมีก็เกิดเป็นเธอเป็นคนห้อยคนลอยมุกโซ่ต่ำง่ายอยู่เนื้อหนูห้อยหนูลอยเสียในก็ห้ามเป็นระยะในในฮบระยะศาสนาคำราเป็นเจ้าอันสั่งสอนเขาจะแนมในฮบระยะห้ามเป็นไรฉะนั้นกุศลเขามีบารมีเขานำเตะเตะเอาเขามาเกิดพ่อมายาเสียงดีเสียงแม่พลายยตนาตะลายยตนาสังขายตนาเกี่ยวแม่สัมปะจะในในดีหุ่มหุ่มจมจมเสร็จแล้วอ่อนกันข้าจะโจจ้าเกี่ยงกำตั้งดีกองมูกู้สู่เสรีหู้ตัวหู้หางกูก็กูก้นอย่าไปประมาทเริ่มหางเริ่มตัวโคเงินเงือเงินเงือจอมกัดซุบเริ่มจอมกัดจอมดีหลายๆก้อยแค้นต่อหู้ตัวหู้หางทั้งฝังมันอ่อนกันดันกันให้กันตาหน้าแม่ศีลาแม่ภาวนาแม่อย่าไปลงหางเริ่มตัวก็ปล่อยยกนำสังขาราตลาเนี่ยมันคือก็อยู่ก็จำมาเพี้ยเท่าเพี้ยเจ็บเพี้ยตายมาติ๊กติ๊กยอกมันก็จังตายไตก็จังตายเขวะกะลากุมิเมียวนี่ก็จำกับวันตายที่เดียวก็เหตุการณ์นี้กันแบบเนี่ยห้อมจังอากูสาจังเกลือสังอากูเงินก่อมไรอากูคำก่อมไรอากูเกี่ยวเสียงก่อมไรอากูห่อเงินเท่าก่อมไรมีเขาหังดีหนานี่ก็อากูมไรโหเขาเข้มหนาก็อากูมไรลูกหลานก็ตื้อมีน้ำหนาใช้เจอใครก็มีน้ำก็ตื้อเป็นสัตว์เทมีอนาอ๋อจ่าน้ำหนามีอาญาทูนี่ก็เขาความอากูไรเป็นผู้มู่ผู้สุขหุ่นที่สังเกตมันหลอดไหลตั้งตายในฉะนั้นดีผู้โตผู้หังกูโก้กูคนอ่อนกันเฮ็ดกันตาหน้าแม่ศีหน้าแม่ภาวนาแม่กูโก้กูคนดูหัดหานเด้อเจ้าลูกชึกนั่นเด้อเพราะเขาดีกับตึกเจ้าป้อมหัดหานนี่มันโกตายในเฮ็ดโจ้โจ้แจ้มันเป้ไหลเฮาหาสถานการณ์นี่เป็นลูกศิษย์ตาเป้พระเป็นเจ้าลูกหัดหานลองกันตาหน้าหัดหานลองกันศีลศีละหัดหานลองกันภาวนาดูโกตายหนูจุนาศักดิ์หนูอาบกับตันพระตระสังขายผู้จอบพ่อแม่สาสมาติพ่อแม่เฮาก็ลุ่มลาดีๆงามๆอย่าไปลาเขาอย่าไปท่าเขาอย่าไปให้ท่ายใจขาดเขาพ่อแม่เฮานี่เป็นพระราชสองสู่ที่เฮือนเฮานี่ลุ่มลาเขาดีๆสละสมาเฮานี่ก็ลุ่มลาเขาดีๆงามๆก็มีสละสมาผู้ที่แหนสั่งสอนเฮานี่ก็เฮาหวนถึงตั้งดีตั้งกล้าเฮาฮู้ไรฉะนั้นให้เฮาหลู่หาทานน้องกันตาหน้าศีลาภาวนาเจ้าหาทานกินวันกินเมืองสังก็ติวัดแท้ๆมันแต่มันเป็นสมุติปิงหยาบก้อยนั่งดินเมืองก้อยสิอื่นกินเฮาพอเฮาตายก็เฮาเนาเข้าเมืองอ่ะกับผังในดินก็เนาเข้าดินเมืองกันดินก็ขึ้นปันติเนน้ําขึ้นจุ่นปันน้ํานี่ไผขึ้นจุ่นปันไผลมขึ้นจุ่นปันลมเนี่ยฉะนั้นอย่าไปมีต่อชาติต่อกันอย่าไปมีโมหะต่อกันอย่าไปมีมันมาหน้าต่อกันอย่าไปมีตัณหาอวิชชาต่อกันอย่าไปมีเสือลอผ้าต่อกันแค่ต่อมีเสือหุ่มหุ่มจมจมหักแห้งแป้งเหยื่อเนื้อกันเสียเลยเอาเมตตาต่างเนื้อโหเมตตาเนื้อกันกรุณามุทิตาอุเบกขาเนื้อกันเสียเลยตุ้ยหน้าตุ้ยตากันดีๆงามๆอยากตุ้ยกันดีๆงามๆหุ่มหุ่มจมจมเพิ่งพอนานก็ดีกว่าก็ไผก็ตั้งเยาว์เนี่ยอันนี้จะวุ่นจมในเต็กโตโนสอเลยปันอวัตตาเมตตาต้อยในต้อยหนึ่งจะมาเปลี่ยนมาสู่ตะลาเต็มทนเยาว์วันเมืองก็กัดเย็นหัวเฮือนเขาก็กัดเย็นอันเด้อก็กัดเย็นเสียงบ่ดัง

0: Hertz ค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: มาสงครามพ่อแม่พี่น้องผมสิงใต้แดดพี่น้องไทยตะมุตังเสียงกำเนิดข่าวลุงเสี่ยวตัวที่มาหลัดนี่ลองทุ่งสำวัฒนธรรมประเพณีผู้เฮ็ดมาอย่าเฮ็ดไว้เตียนก้นเฒ่าก้นเกียเขาเปิ้นถือกำมั่นต่างเฮาเปิ้นว่าเปลี่ยนก้นให้อําดีไว้มี3เปิงว่าไผเพนี่3ย้อนนั้นเฮาขัดเลยเงื้องเวเหมือนเสียงไผนี่เหมือนเสียงเฮาว่าเฮาเตะออกขึ้นออกเยกว่านั้นคนไทยเขาขาคูปอกปูว่ามีหมกไผ่เนาะเขาได้ชุมไผ่ไว้เหตุกว่าไงมันไรมันสั่งใหม่เขามังปอกคนพวกท่าภาษาในไตเตียนเหตุใดไว้ในเขียงพลาเขาดันตั้งเหนืองเปลี่ยนคาขนาดตั้งตาเนี่ยก็เปลี่ยนผักไงอันนี้ก็ดูได้สติอย่าไปไหวว่าไผ่นี่นะไผ่เนี่ยเหลือให้ใหม่มันสั่งกว่าตั้งไรครับเพราะใหม่เฮือนในปนตั้งไทยปนห้องว่าสวนปนร้อยข้างไม่เท่าไผ่ล่างข้างเดียวอะสวนนี่มันมาสวนเฮาปักบอกนี่ฮะนะไปตันไผ่ใหม่ปอกหนึ่งก็เปิดสวนในมันมาสวนเฮาปักบอกในเสาเฮือนมันถอดกว่าเขาเลยนะผักเฮือนใช่ไหมไม่เขียนยันนาใช่ไหมมันเหมาะกว่าเดี๋ยวไผ่เนี่ยปอกเดียวไงมันเพียวมัดเลยนะอันนี้เปิ้นว่าให้เลยสติว่าลองไผ่เนี่ยสังหารมีคนเฒ่าคนเก็บพอเมียเอามาพึ่งเอามาพักอยู่มีกินวันนอนเช่นในเฮือนมันในถึงพ่อมอยู่นะพวกไผ่ใหม่เนี่ยก๋อยมดฮะก๋อยปลาเงินคำอุกษาเปียเจหี่มาเป็น10 10ปี20 20ปีเนี่ยกว่ามดฮะอันนี้ก็เป็นอะไรสติว่ะเพนี่กําไรเพนี่หมายถึงว่าภัยอันตรายเหมือนเช่นว่าลัดความกว่าก็ได้สั่งอําถูกหูถูกใจก็ได้สั่งห้ําถูกหูถูกใจเปิ้นก็ได้สั่งซึ่งแน่ๆอยู่ได้วางปล่อยว่าวางปล่อยนั่นมือโตซ่าเฮาออกไปน่ะพวกมือตันมาแล้วเขาตันแต่เสียแน่พวกเราเหี่ยมกันพ่อกันแน่ก็มีกันนั้นกันเลยมาแล้วเมื่อว่าเขาก็ว่าเมื่อพวกนี้สิงเขาอยู่หู้โตข่มหู้ห่างเขาหรอพวกคนนั้นเสมือนเฮาน่ะมันหลักๆมาคนนั้นแสดงว่ามันถึงมาเฮ็ดเมื่อเขาจะลำนั่นหรอวายมาสิบปีสาวปีมันมาอยู่ไกลๆเอากองเล็ดปันเขาเมื่อกลางทำงานขึ้นแต่งปันเขาป้อปันเขาเหี่ยมปันเขาพวกนี้สิงอันนี้มันอันตรายย้อนนั้นเลยเขาเปลี่ยนกวนมีขอบโคอยู่ในเขาอยู่ก็เรียมอะไรฮะเหลือยาเสียยาหันตาเขาอุปอกนะยาเสียยาหันตาในเขาอยู่ในทำในหัวเขาอยู่ก็เรียวอะไรเกตกวนห้องเรียวในอยู่อะไรเขาเขาหลวมมีลูกมีผัวมีสังคมอยู่ซ้อมนวันนาอยู่ซ้อมกันนั่นแหละเหมือนเช่นว่าเขาขาอยู่วันไกลเฮิร์นเคียงกันถูกหนึ่งอีดพิษหนึ่งอีนั่นเขาขาได้ปวดร้องคว่างปล่อยปันเหมือนเช่นว่าลูกเขาใกล้เอาความอาทิมได้ชนเขานั้นก็ลูกเขาไม่เฮ็ดหวยให้รักนาเฮือนเขานั้นไก่เฮากับลักกินของเขาหมาเขานั่นมาครบเมียวเฮาซากว่าตั้งเสียงลูกเขามาหลาลูกเขาลูกเขาหลาลูกเขาอีหังก็ดีพวกมันเปลี่ยนในมาพวกในสิ่งเขาจะได้เกะไข่ให้มันถูกต้องพวกไว้ปฏิฆาตพวกในสิ่งเฮือนนั่นในเฮือนเฮาทำซ้ำกันอ่ะมีว่ามีเฮือนวะเนี่ยมันใจเฮือนขาดเขาลูกชิบปีเศร้าปีตัวซากในเขาอยู่กันนั่นพวกเขาได้ห้ามรัดตัวกันพวกในสิ่งกว่าสักยังตามมาแข่งสักยังนานเลยมันอยู่หยาบแก่แก่ตัวสาวก็น่ะก็หมูว้วนกินเขาเจ้าอยู่ไอ้เรื่องว่าหมูว้วนกินเขานั่นสองมีตัวเขาไว้เหรอปอเขาเมย์เขาน่ะลูกเขาล้างเขาซะนั่นน่ะคำหูลองซะนั่นผู้บนใครเฮ็ดอะผู้นำมาเฮ็ดตีลูกเขาซะนั่นเมย์เขาซะนั่นผู้เขาซะนั่นหลานเขาซะนั่นดินเขาซะนั่นของอุกษาเปียเจเขาซะนั่นหมายถึงเป็นเพศหลายๆค่ะซะนั่นว่ามีหยุ่มซ้ำด้วยค่ะคนก็ได้ตั้งกว่าแก่เอาตั้งตัวสาวโมหะพ่อมเส้นสาหรี่นะให้มันหลีนั่นเปิ้นเฮ็ดด้วยค่ะสุนตูหรือว่าสุนลมเพราะสุนตูนี่เฮาเย็นกันเอาไรขนาดเพราะสุนลมนี่มันไรสุนลมนี่เชื่อศาสนาลิกไล่ไปกรรมของนั้นปวงมาคิดได้สิซอมเฮาหลู่ได้ปกป้องอันนั้นเป็นทางสุนลมนี่มันช่วยตาเฮาก็เร็วขนาดนะเพราะสุนตูนี่มังมีนั่นตานอาภัยหรือว่าปล่อยวางปันกันก็ให้ปล่อยวางได้เสียกรรมเพมันเต็มนําค่ะซ้ําด้วยค่ะเหมือนเชียงเฮาว่ามีคำมีพักมีของกินเขาอยู่เฮิรนซ้ำกันนั่นเอาไก่ปันมันฮะพอไก่ปันเขาเขาหามาปันเฮาก่อนะพอว่าใหญ่ใส่สวดทั้งเขาขอว่าใหญ่ใส่สวดทั้งเขากูอยู่เฮี้ยมกินซ้ำกันได้พอหมอเฮ็ดในอาข้ามต้านนาเมื่อไงเมสางเขาพอสางเขาเพิ่งสู่ใจด้วยลูกด้วยหลานอินด้วยเฮนด้วยยีด้วยเพื่อนด้วยพระอินหน้ามันเอาที่มาด้วยปันเฮานั่นนั่น กรรมเนี่ยพวกเขาสร้างกันน่ะดีใส่เพิ่นมาส่วนเขาดีใส่เพิ่นมาแหมเขาดีใส่ของเขาหายก็ห้อมละต่อกันแล้วเขาพิษกันเนาะอันนี้เปรียบว่าเพหรือว่าไพตั้งไทยเขาห้องไพตั้งห้องว่าเพมันใช้ชินโฮเพเลยนะเพเนี่ยเพอันเดเรนั่นอันเดเรอันตรายนั่นนะอันในอันดีไหวกวนเท่ากูบอกว่านี่ก็ไม่ครับจังว่าเพไพนี่นี่ไงกวนกำพองได้เหมือนกวนนี้พวกบนปันเอาทิ๊กเต็กว่าเปลี่ยนกวนเมาเหล้าหรือเมายาหรือกล้าขายหรืออันนั้นตัวไพ่ซุ่มหรือใช่ไหมตัวพวกบนไ

0: มันอะแขนใส่ก้อนนั่นแขนใส่ก้อนไหนน่ะผู้หญิงหมังก้อนในแขนโผพอดีอ่ะด้วยหน้าผู้หญิงอินก็ถึงไรคนชายหมังก็ปวนมาลัดตัวเมียอินก็ไรไอจองปวนมาลัดเอียงมันยำหูมันพวกแขนอ่ะกาบันผ่านเมืองมาเหลือในเองแขนหน้ามีโทรศัพท์มือถือพอโทรศัพท์มาเสียงแต้งแต้งเปลี่ยนไปมาเรียกมันเป็นเพิ่งมันเรียนจู่กันมันเห็นนั้นเห็นไหนกะว่าเป็นไหนมาว่าไหนสิงโผก็อยู่มไรเมฆก็อยู่มไรหรือให้เปียดกันป้อกันแหมกันอุกษาปีเซห่มป้องกันมาสามปีสิบปีที่ไหนมันก็ต้องได้เจียกกันพวกมันเจียกกันต้องได้พิษกันว่ากันน่ะย้อนในเรื่องสังว่าเพไพนีนั่นอย่าไปเฮตัวมีหัวแขนโผแขนเมฆนั่นอําดีห้าดีผู้หัวแขนผู้หักผู้หัวหักเมฆที่ไหนหนึ่งเขาเปลี่ยนคนซ้ายเขาหลอกกว่าหาเงินหาคำหาอุกษาปีเซมาเป็นเมฆเขาอะไรหนึ่งอะไรป่วยเหมือนเปิ้ลแหละนะวางแผนขอบโคเลยซื้อหุ้นซื้อเยซื้อตัวซื้อกาเลยพอจะพวกมาแข่งกันเนี่ยมีรองหังล่อตามือเงินมีไต้มือเนิ่มกว่ากินเหล้าเมายาเล่นร่องอะไรการพวกเฮ็ดวันเนี่ยอยู่สามวันทำกูมาแข่งกันลูกทอดออกทอดออกมันเจอการคนดีนะเส้นนี้นะคนกูปอกให้ปนว่าอย่าไปเฮ็ดว่ะเส้นนี้นะพอหักลูกหักเมย์เนี่ยเขาดูเฮ็ดกันนะเขาเลยแข่งซ้อมเวลาแข่งซ้อมวันแข่งคนอื่นที่เขาแข่งเขาเข้มคนนั้นก็อย่าไปอุบเขาดูเฮ็ดเตะคนว่าซึ่งไหนย้อนแล้วจังว่าเพไพนีนั่นมาเมียวนั่นดูไรไหวอยู่มาเมียวนั่นอยากไปไรไหวนี่คนว่าซึ่งไหนนั้นเนาะกำเนิดธรรมที่มาลาดนี้ว่าอัมรีไห้อัมรีต่อยว่ามีสามโยพาห่มมอตั้งหลวงอัมรีเอาต่อยกันเลียนกล้องกล้องแจ้งแจ้งเหมือนเชียงเสียงเหมือนเชียงมองนั่นวันใส่กินตั้งหลวงเช่นไรก็อัมรีเอามาต่อยกันจับกันให้เชียงเสียงนั่นลินนั้นเขาอยู่เนื้อมันนั่นไอ้ก็เอามือเขาต่อยลินปากปากปากเหมือนเสียงกวางเสียงสังนั่นนะอัมดีเฮ็ดวะซึ่งในมีกลุ่มกุ้นหมุนเงาเหนือเขาอัมเซอร์ต้นตาที่เอามาป้อจับกันต่อยกังกังกิ้งกิ้งโขโขมอมอพอเฮ็ดเสียงหนังนั้นพวกในเสียงวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าโชคลาภชั่วกาเขาก็เตะปีกกว่าเขาเปลี่ยนก้นในก็เตะเปลี่ยนก้นตุกหลาตุกหลังสมองเขาก็เตะดื้อเตะตื้อเตะอัมป่องแรงจังเนี่ยเปิ้นว่าเสียงหนังไหนเนาะอันนี้ก็อะไรเข้าใจกันสิกรรมกรรมในอัมดีลืออัมรีได้ปึ้งอัมรีได้ปึ้งแล้วอัมรีกว่าลิ้วกว่านอนมีอยู่3ตีนี่คนกูบอกคนสอนไว้ฮะ1ชิมตั้งแท้ของอวดวดทด2กะทาน3สรพามซะแน่มดีกว่าลือนอนขึ้นนอนวันว่ะชิมอันว่าไหนเปลี่ยนที่สังขายานเข้ากับพริกชิกไว้สิขากุกต่อ2บัก27เปิ้นกว่าห้ามให้กูเมียวๆขาดติกันนั่นน่ะนะเปิ้นน่ะปิกนั่นน่ะที่เตมันแต่ปิกได้เหมือนเช่นว่าสังขายานเขาเสาไหน1อย่าไปเหยียบเยื่อยะ2อย่าไปลงไข่ลองเหยียวลองขี้ใส่เนื้อลิ้นนั่นน่ะ3อย่าไปนั่งสามผู้หญิงกอดอกก็ซะกว่าตั้งเสียงอู้มันนําน่ะนะย้อนอะไรเปิ้นกว่าพิกชิกเปิ้นบ่าปิ้งหยาบไว้อ่ะพออยู่นั่นนั่นในก็เฮาคําเสาในมืดตื้อๆให้นั่นน่ะเหมือนเช่นว่าสังขยานเขาเสนอปนมีสิกขาปุกต่อสิกขาในหมายถึงว่ามันสูงฮะความพราเป็นสาเฮากว่าปิ้งหยาบไปนั่นกำเหลียวอ่ำดีกว่านอนหวานนั่นเพราะเฮานอนเราหากินหยาบฮะการห้ามทิ้งห้ามไม่หมายถึงมันมีหังนั่นอ่ะปนพ่วงกว่าเข้ามันเอาให้สมานนอนพวกนี้จึงอันนั้นไรกลายเป็นจุ่งเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนกระหวยเนี่ยมาเก็บกินหลุบคบคบขับขับกลางคำกลางขึ้นหมูหมาแมวไก่อันดีนั่นแหละมันเด็กกว่าหากการห้ามนั่นนะอันนี้ก็ดีกว่านอนสลอภาพอ่ะสลอภาพเลยเปลี่ยนตีเปิ้นอ่ะถือศีลกินเสเปิ้นอ่ะปฏิวัตินั่นน่ะเปิ้นปันเฮ็ดทางให้มีโอตีกันนั่นศีลเพราะว่าสลอภได้หมายถึงว่าเปลี่ยนก้นตีกว่าถือกว่าจ้างอากรรมนั่นน่ะถ้าซ้ํากว่านอนบ่ได้สิงเฮาก็เตยูมไล่กินไล่เตหิมาหามขึ้นโชคลาภสัพพกาได้ก็เต็มมีไหนซื้อให้เฮาดูได้ฮู้ไว้สิกันเนาะย้อนอันใดพ่อแม่พี่น้องพร้อมเสียงไทยและพี่น้องไทยตำบลทางเสียงผู้ได้ยินเสียงข่าวลงเสียออโต้นี่ก็ให้แม่นย้ำพ่อมีมังละก็จิเรียนจากคุณกุนางตำบลทางเสียงเสียคำขามมาสงครับ
1: มาถ่อมด้วยลองก้นในกันกวนค่ะย้ำพ่องจะเหลวนั่นเองค่ะมือก่อนนั่นมีเจ้าภูผ่านสร้างผ่านสร้างเฮ็ดเป็นก้อยตัวหนึ่งเสียว่าเมื่อเตะเลยไทยให้ไทยหน้าเฮ็ดเลี้ยงก้นกูวันตั้งกินเมื่อนั่นซ้ำเตะเลยกินเยอะยาเตะปันอาศักอยู่เศร้าตาเมื่อ50ปีในเย้าค่ะกำนั่นก้อยก็จังถามขึ้นว่าจังเทงขึ้นว่าคาเลยเฮ็ดกันเฮ่ยหยับป้อดันนายนั่นเสียเย้าสมว่าเตะเลยกินเยอะก้อยแต่เตะเอาตาเศร้าปีก้อยเย้าค่ะอันเหลือนั่นเกี้ยวไว้ขึ้นคาเลยในเย้าผู้ผ่านสร้างก็พร้อมจอมขอความก้อยนั่นอยู่เย้าค่ะ

ึงแข็งว่านึงผ่านสร้างเฮ็ดเป็นลิงแข็งตัวนึงเสว่าหังลิงว่าเมื่อเตไลเฮ็ดเฮากวนยุ่มไหลโขไหลเตไลเฮ็ดเฮากวนมีตั้งมนต์เจอเตไลคิดตั้งตู้ไหนตั้งกินของเมื่อจึงเป็นกล้วยเตปันอาศักอยู่เศร้าเมื่อเศร้าปีเออในอยู่เย้าค่ะกำนั้นลิงก็เถียงขึ้นว่าเตไลเฮ็ดเฮาเขามนเสื้อใจเสียเย้าซ้ำเตไลคิดตั้งตู้ไหนเย้าเตไลกินกล้วยกล้วยได้สิบปีกล้วยก็ติ๋มเป็งป้อยเย้าว่าไหนเสผู้ผ่านสร้างก็พร้อมจอมขอความลิงนั่นอยู่เย้าค่ะวันทวนสามซ้ำผ่านสร้างนั่นเฮ็ดเป็นมาตัวหนึ่งเสว่าเมื่อเตไลอยู่ที่พักดูเกินตั้งวันเสเห่าเตไลกินเขาพักอันกึดอันเลือเจ้าเฮือนนั่นกล้วยเตปันอาศักตายอยู่เศร้าเมื่อในเศร้าฮาปีเออในเย้าค่ะกำนั่นมาก็จังขึ้นเพียงขึ้นเสว่าเตไลอยู่ที่พักดูเกินเสเห่าบันตั้งวันในค่ะป้อนั้นเอาสิพาปีกล้วยก็ไรเย้าค่ะอันเลือนั่นเกี้ยวไว้ขึ้นเสคาแลในอยู่เย้าค่ะผู้ผ่านสร้างก็พร้อมจอมขอความหมานั่นอยู่เย้าค่ะวันทนสีนั่นจำผ่านสร้างเฮ็ดเป็นก้นก้อนหนึ่งเสวะเมื่อเต้อำลุเฮ็ดการสังเสเดเลเกี่ยวเดเลมุนกินนอนเสคำจี้จิมมึงก้นนั่นกล้วยเดปันอาศักแต่อยู่เศร้าเมื่อเศร้าปีเออในกำนันก้นก่อเถียงขึ้นว่าจัดปานดีแต่ในอาศักเศร้าปีในนั่นอ่ำปัดหนาคาห้าผู้ผ่านสร้างก่อเอียนอยู่อ่ำตักเสียงสังกำนันก้นจังลาดตีผู้ผ่านสร้างนั่นว่าเฮ็ดในอ่ำลีคาห้าก้อยสัมปันขึ้น30ปีลิงซ้ำสิบปีมาซ้ำสิบปีเจ้านั่นปันคามดมดคาแล่ป้อจึงนั่นในจึมคาก็อยู่เลยเจ็ดสิบปีเย้าออนในอยู่เย้าผู้ผ่านสร้างนั่นก็พร้อมจอมขอความกวนนั่นอยู่เย้าค่ะย้อนนั้นกบสังแลเมื่อเตะอาศักเข้าค่ะซาวปีนั่นเลยอยู่เกี่ยวกินบนเสในข้าวย่ำสามสิบปีนั่นซ้ำเหตุการณ์เล่งนาเฮิ้นหนังโว่หนังไกวแทงสิบปีซ้ำลือเฮ่อเสหยอกลูกหยองล้านหนังลิงนั่นเสเย้าแทงสิบปีซ้ำอยู่เฮิ้นเสไปเฮิ้นไหนนั่นขอตอบนั่นมีในขอถามนั่นตั้งมดตั้งเสียงอยู่เย้าค่ะในก็เป็นลองอปุ่มก้นในเอามาฝากตอนจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจอมกันว่าจึงหนังในค่ะอ้อพี่น้องเขาเลยงิ้นถ่อมกว่าอําว่าได้เป็นเพ่งความอําว่าได้เป็นลองปื้นฮู้ตั้งหันกูลองกูอันนั่นคัดเจอใส่แห้งฝักตอนจุถึงป่อแม่พี่น้องเขาผู้งิ้นถ่อมเฮาเขากูปานกูเซียนกันอยู่ในซิเมื่อในอําหั่นเจอขึ้นสืบงิ้นถ่อมด้วยเทียงต่างวันมาข้าวยามเหมือนกันในข้าวยิ่งหมูขานุ่นผัดยันเมื่อดังเพ่งความหวานหูถูกใจก่อนส่งขึ้นมาฮบมาทุกจอมพี่น้องเขาเทียงลื่นสุดค่ะย้อนสู้ปั่นพี่น้องเขาเหตุการณ์สังก่อต่อก่อสังก่อเฮือมันนาการให้ตื้อต้อนย้อนผัดยันเมื่อเย้าค่ะเมื่อสงค่ะ

0: ้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์เกิดความเสียหายจำนวนมาก
5: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นที่มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเริ่มที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ของผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้บ้านเรือนประชาชนที่จังหวัดชลบุรีได้รับความเสียหาย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะของบริษัทรับจ้างคัดแยกของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็น 2,351 ตู้และฝาตู้เย็น 22,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางชื่อบริษัทไมเดียอินเทลลิเจนซ์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองประกอบกิจการผลิตตู้เย็นและอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2566จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดสำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับประชาชนเพิ่มเติม นันทิกากิตตาโลรายงาน
4: ผู้นำอิสราเอลเรียกร้องสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้แก่ตุรกีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่ควรขายเครื่องบินขับไล่ F-35 หรือเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบให้แก่ตุรกีเพราะจะทำลายสมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีกล่าวโจมตีอิสราเอลหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการที่นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นปัญหาของโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้ขณะที่ตุรกีคาดหวังว่าการเยือนตุรกีของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ตุรกีกลับเข้าสู่โครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤตแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนียวซง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเอปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะ

ถ้าเดี๋ยวเบี้ยวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาเบี้ยวคอโลละเซจาเลียวรายกาอบุดะเจ้าคอโลหะอยู่ละวิโยจะได้เกินหรือกากาเชวิออกข้อเชลัยนะคือขอยาหล่อยาออกข้อเจ้าเกือตีจังหวัดจีใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสิจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพอนะคือละหุข้อรายกาอบุดะเจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหุข้อป้อเชเสมานะคะโบเมริโยไอ้นีเลเล่ที่ชุดที่นาฬิตาและสาวุ้มหลอกก็ที่ชุดนาฬิทักขะไกและมุ่งเผื่อวิอญาที่นาฬิควายตาและก็นาฬิทักขะไกตีฮาลีเลงาฮือละหูข้อรายกาอบูดะจ้าต่อไปเชวิโยงาฮือละหูยาติกาลีเลกาออกคือเปิดตาและออเลมือทักขะไกตีแกละหูข้อพอนาเลอในฮือละหูชอจึงแกตีแกออกาปิดักไปเชวิโย

Hapaeo, Jimeli. Oloti pulo ko salah jajo kata vili kopi. Ika kovi hapa mole yumaga, Jimeli. Hakwika pitu opodole hakwici, ratu opodole hakwimahi Jime. Ya katika li do kacakiti mahi, li te palo ko hakwipio ko hakwiga kotu opuka. Dolo vi yo, ngaku kati ko fugatu, liga fugatu opu, dolo vi kasu yo li choyaka, piwi loko lega kotu opu ka, dolo vi yo, li choya pek vi okolo, ketele ni puti pu loko ka hapa e o, ji me liye, gana kai pu li li koe opi, ni pu yu la le, olo pu ngaku la huya, raika obu da ja okolo, lu la le opona che vi te, ga li li ta, bila vi yo me. แล้วยันยิ้มเราก็วิ่งยัดเท่ากับดัจจาวิ่งเนี่ยยัดเฉาะคลุ้งงั้นคือติปอกกับมิลาแล้วชูป้าอุป้ารู้เชต้าวิ่งวิ่งเนี่ยรักหุยติพะเกลไรก้าอบุดัจจาวคลุ้งงั้นคือกับผู้กับหมดละและโอ้โคกับกับดักเชวิทับปะโตโอ้รับปืนติกาลิลิตาแต่คือยอดยาวิ่งคลุ้งและเสียใจแล้วไรก้าอบุดัจจาก็วิ่งคลุ้งหายอยู่ละวิ่งแม่หายวิ่งเนี่ยรักหุยกับพ่อชูป้ารู้เชต้าวิ่งกับคิดเพชรลีน่าติกาลิลิเท่ากับแม่โดแม่ซึแม่ก้าแม่ฮาเลโดซาเชอลีนาจะได้เจอแหล่เลี้ยงอ่ะคือไทมิโกะคอลุบมุยิคอยาเผ็ดวิโยแม่มุยิคอยาคอลุแลมุยิกาลากุลาจ้ามาลาเกอติโกมาลาเวจะเคเผ็ดปุวิโยเรียกให้กงอ่ะคือติกาลิลิกาซาตาพอหะอยู่วิโยคอลุบอเจ้ายาคัสปิปาเกเชวิเผ็ดเชวิอเจติพาทาเนี่ยคือกะมีแลเรียกเชซาจอซากาตุออปูจาวิโดวิเชวิจอวิเตจิลิลิพอกาอชิยอตุยอยะกะทะกะเดนหาซาดักไอสิแมมและยันยิเวอยะแลชะติซอคอลกะยะญอซึปืออานีนีกะปวิโยนาลิอยอญอฮาติภาปูไกเวกะไวจะเมเลยะญีซึปือนีนีกาวิโยสหปาจุเรฮาปาคอลยะญีฮาปาซึสนีและจะขอกะเลนีฮีนีชะขอขออามขอไม่เลยกันยี่หิงาหาขอชกขออิมขอเผวิโยฮาวิโอวิโอเนี่ยละหุยาติพาโอตินีเลเลมุลอกวิโอยาติชตินาลิตาและซากุมุลอกติชนาลิทาคากายงาฮุราหุคอไรกาอบุดาจาวิทยุไรดิโอ AM ที่ฮิโอฮาสชิคากิโรเฮิร์สติไลออคโลงาฮุออกข้อต่อคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ออกคโลต่อไกเชวิโยแม่และยันยิกาลิเงาตูนาคาโบละหูคอต่อเป้าเสมาเงาหือวิโยเนียละหูยาเกียวจะได้คือตาและอามติคือซาหัวจาวิโยยาติชินนาลิทักขะไกติเกเชียและชูเป้าอุเป้าลูวิโยลอซาตาอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะแล้วลิควายติพาทกานากาเวดอโจเวนิมาฮาเวเรียนนามาบุเวลืมมากาวิลิขอไอปีติพามากกว่าสติพาจอวิลอกกาเรียนรอลุลาเพวิยมแล้วก็ยันยิเวอยากกาอยู่เวลาเวสัตติพาแลไล่รอจอตาวิโยแม่แล้วก็จะได้คืองาคืออ้อเราเปิดตีรอติเกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะไกตุเวสัตตาแลยะนิงาหุมเมียวคโลแพไกเชเวอ้อเจ้ายามูชามูยิมกะมหอพอจาดะวิสัตตาอรติภัตถะอรงาหืออยู่เวลาแลติแกกาดะเจดะไกตุโยแมจุ้ยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วอรสัตตาติภาปิกาลตาวิแลนี่คือไทมิโกคโลกาอันนี้ยันนี้วิอยาคโลมุยีไลกาไลติลอกจอมาวิโยยาค่ายันตาแหละลีฮาปัสสุนตาแล้วฮีนี้ก้อนนี้ติชนิคากายงาคือไทมิโกคโลไลพ่อแลมุยีอาจจะก็ยอยาลาตุโยเจเลยไลพ่อมุยีอาจจะก็ยอยาลาตุโยเจแม่ใครแต่แล้วนิเวติยาทาลียันนิเวอยากาติกาติติลอกโกมุยิกาจอมาจาฮิโลเมยาคาติกาติติลอกโกมุยิมาลากะมุนะเวยาซองงาฮือจิไมวิเคโกเลมุนะวิเม
มุยกาลาเวอยากฆ่ามาจาจาเลียมนาเลมุยดุยดุยลาวิโยเอกงาคือไทมิโกคอลโลฮาปัสสุนตาเลก้อนยูเวอยาเฉาะคอลโลแลไทมิโกคอลโลมุยอาจจะก่อยอกไกตุโยเจเปื่อเลเลียฮาปัสติชุนีตาเลติชุนีเนาะคอลโลติปอมุยติปือก่อลูลาและงาคือไทมิโกคอลโลคาพอเชพอโลกาติปอมุยก่อลามาจาไกตุโยเจได้ยาชุดิคือเลมุฮอมุยลูจาจาวิโยเลพายุไต้ฝุ่นบาวีโควิดติฟูบาวีโควิดติดีเรียมหาสมุทรแปซิฟิกพ่อแผลเรียมหอมหยีชติดีเรียบาวีโควิดชองาคือไทมีกอคอลมาคือลาเจยาค่าไต้หวันเหมียวคอลลูเอเวลอแม่ติชตินตาเลติชนินยูเวอยาวคอลลไต้หวันมีพ่อมหอมหยีลูพายุไต้ฝุ่นเฮจาวิโยเรียบาวีโควิดลูอิตุโยเจเฮกงาคือราหุยาไต้หวันมีพ่อติชตินตาเลติชนินยูอยากโอกาสจอวิลกุกะมุชามุยีได้พัฒนาคาเดนสิแม่เรียกงาคือไทมิงกุตโกมาคือลาลอเรียกบุดะจาริมหอมุยีลูพายุไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นก็เวเตะแขกกาลาโกจาจาวีริมหอมุยีลูเรียกบาวีโควิเจเฮโกปุลาตาเวชุดิสอคอโลกานิเวติยาทาริมหอมุยีลูไมซักโควิติดีทัปปาตอบให้ปั๊มเหมียวคโลกาอีกะทูเวมีปะเวเคเตเลลีกาตัวเวเครื่องกาลีปิจิลาวิจิแม่เลยให้ปั๊มเหมียวคโลลูวิสิเวขจ่อยกับผู้มาลอแม่มุยิกะลามาจาวิทปะตอริมหอมุยิลูพายุไต้ฝุ่นไมซักเนี่ยคือไทมีตัวกัวมาคือลาเลมาคือลาเรื่องคือไทมีกอคโลลูวิสิเวมากับผู้มาวิโยยักคัดทอกะออเมตุเจจอกหัวลาเวกุกะน่าเลยออเมตุเจกาลาเวกุกะไล่พอกับมุยีลามาวิโยเรียกให้กงคือติกาลิลิกาจุยจอปากรมตุนิยมวิทยาพ่อซาตาปิกาลาวิทยาท่าติกาลิลิกาซาตาพ่อหายูวิโอคโลเลียกากูเฮกากูฟาวิโยมุยีขอยาเชอคโลแลเลียกือลูฮาลูมาโกเลียให้ผู้ขอวิกาลูหลูลาอิกาถูเวมีปะเวมิงกือยอดเจลาเวอเจจะได้พาแลมุยีคือวิโอยาคโลลาจะละฮะแผตอลาปื้อวิโอเจแผวิโยฉลาปตองคือติกาลิเลกาสติตาเลเรียชุยอตุถะคาเดนิหาซาเชแมแต่ก็แลอวิยานีละหุยติพัทธะอรสาตติพัทธิเวลาและอาจจะเคยชิลาวิโยแมงาคือไทมิโกคโลมุฮอมุยิลุมาฮุลาโกทกะเรียงาคือไทมุมีเรียออคโลเรียงาคือจาวะจิใหม่จอวิโยมั่วอำเภอแม่แจ่มเรียอำเภอแม่แจ้กาเรียงาคือจิใหม่ออคโลเชียวิติอำเภอโยยาซ้อมทีละป้องงานนารีออชขอนาทีเคติยาธามีฮิวิเจมีฮิเฮวิทะแตกาตาวิแลนิจุเตมินิจุแตกาตาวิจิแม่เลตำบลแม่ศึกเลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดจิ้งใหม่มีฮิวิเจเลยาซ่อมเทลาเป้างานอริออชโคนาทิธาแม่หมอเล่าวิโยเลยแล้วก็มีฮิวิชกะเลก็ตุอือจาเวภัยธรรมชาติเตียเพวิโยเลยคือกงาคือเตียลิลิกาเชเบลเลยสัตตาคดีกับพ่อหายวิโยเจ้ายาคาสเปตโตลาวิโยเจกาลาวิตยาธาในหัวตูในหัวเยกากูให้กูฝากตัวอโปลิชกะอยู่เวลาแล้วอวิยานีราหุยติพัทธะสัตติพัทธะจะเคยชิลากาลาวิโยแมมก็จ้าเลกาเลอวิยานีราหุยติพัทโอมือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรหมดติพากาจูเป้าสัตตาอัจนาหิแมลีแห่งงานคือไทมิงกอคอลบอวิยานุมียะมือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรหมดติพัทธะกาเลียตีจ้ามือจ้าวิโยคอลบกาดักไอจูเวเลียอปือน่าเหลียวปืกากาเวโคโลนะมือจาวาจาเชเวติมีเตตาเวกาเซตากอโมเตผาทะเลติมีเตลายเวียเลติฮิบากาเวเลชเวกาก็จ้าเลเตกตุโยเจเลติฮิเวียเตลายบะเลยเอกติเยกาเวียติชไลคากาเอกาปิไกตุโยจิแมเอกจะขอวิอยากาชดิคือเลรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ่อกาออกคาจาเลเลียมมียะถากาไกตุเวกาติจูจาเลเตกเชวิเจเลียกว่างาคือไทมิงกอคอลกามมียะติพาติมีเตจ้าเชวิกามาจาวิโยงาคือไทมมีแลมือจ้าว่าจ้าเวมมีแพวิแมเรียกให้กติมีเตจ้าเชวิมาจาแมเอกอชดิคือวิอยาเลียกาติบึแลกาไกเชวิงาคือมมียะติมีเตจ้าเชวิถา
ติลายเวียติฮิบะติเยกาเวียติชลายเดกาปิไกตุเวอปื้อกากาปิเวโกเวนาเลเยกอชเวออคโลเลงาฮุมมียาติมิเตียเวเยกาอโมเตพาอเมจาลากุลาตาวิแลอหลางาเซลาเยกาพะเคจอวิเจเลอหลางาเซเยกาเคจอวิจิแมงาคือไทมิงกอคโลติมิเตียเวแตกอแลเลอเมจาลากุตาวิอหลางาเซกาพะจอวิเจยากอดอลอตาวิงาฮุมมียาเลติมีเตตาเวออเมกุลาตาวิชอติภัทธาติฮาเปเซคาเดกาปิกาเกตุอปูนาเลติยากาเวติฮิติยากาเวติติชลายเลติลายเวติฮิบาลิกาปิกาเกตุอปูกอชกอเปเซปิกาตุอปูดอลอตาวิเจยากอเชติคือบาเจงโอปมาเตตาวิแลแซมือขอฮิสฮาติชุขอลาเคปาเจงโอปมาเตตาวิเจลิมือจาวาจาเชเวกาเซตากอทากาปิกาตุเวมยากองาคือไทมิกอคโลมมียาติพาติมีเตียเวตากอแลเลติเยเวขันยิไลเวเลจลากุลาตาวิออนไลน์นะเซชุขอจุสเตลาไลเคจอวิเจเซชุขอลาไลพะเคจอวิเจแมเรียกกชกาเรียกคืออาจุยารัฐบากะมือจาวาจาเชเวกเกษตรกรโมติภาอปื้อกากาปิวินาเลียอามาติเลกกชเบชปุ้ยคะเรียติมีจาโยกะคะเรียติมีจาตีผู้กะคะเรียอามามากะคะเวเรียกกว่าอปื้อมาวินาเฮกจัสฟุมาดาวิทยาธาหักกาตุจอยาเรียติมีติจาปะชอติภาอติขอแลเรียติภาพาลกวอปื้อเจกะขอเวอเมมากาวิกะจอวิโยกะผู้กะมาจอเฮกะจอวิโยหรือเลยกาติมีจติเลอเลจายอตะเลจาสมามาเวมาดาวิเบบาปือปิวิโลกุแลลูวิสิวิกาผู้วิโยเลยเฮกงาฮือมาติจติกาเลตากาติวิโลกุอเมกาจูติกาลิลิกาดอลวิโยเฮกงาฮือติจามือจาเชเวกาเสตะกอโมติภัทธกะเลยติมีเตลายเวียติฮิบะเลยติยากาเวียติชลายกอติมือบะคะแกกะเพตุโยนะเลยโครงกาจเวอคโลปิลากิตุวิโยหาคัทธะเลโกโกเลสัตตติภะลนตะแมเฮกวนิเวทยทางาหึมมียะเลไลกาลกวมือจาวาจาเชเวติมิเตยเวยะคัทธอเลมาจากขึ้นทะเบียเวติภะลโกมากาวิโยเลเฮกวงาหึอัจจยารัฐบากาลาวิโอจิติภัทธะกากาวิโลโกเนหึกะเลนี่คือตุทกาชูโอเลียวคาแต่วิคัสนาเลียคาเดกาจะลงทะเบียวิโยเลียลงทะเบียแล้วกาเสตกอโมแต่ก็แหละเลียคาเดกาเตวิโยมาติติติเลยเปียกวิชอกามาแผ่นาเลียคือกงาคือราหุยาติกาเลเลกาอเจ้ายาจะได้คือเลียจุยารัฐบากางาคือติจ้าเหมือนจ้าเทวิกาเสตกอโมติพัทธะมัชบาลโลเลชกากาดักตุเวดาวิโครงการนโยบายติพาเพวิโยแต่ก็แล้ววิอญีราหุยาติพัทธะอรสัตติพัจเจเคกาลาวิโยแม่ฮาวิอวิอญีราหุยาติพาโอชบุชเลอโลก็ตัวจะแมววิอญีราหุยาติพาโองาคือชอยากาลีจ้าวิโดวิเชวิจอวิอะเพลาวินะใครเพลีก็โกเลชบุชเชมงาคือชอยาตัวคอโลมาลีอานาเพะมาวิโรเจและลีมาลีอานาชอตาเพะเกเฮท่ามาลีอานาอุปมามากาเปะซึเฮท่าเลียฮะแตะหมอและฮะกาฮะซาวิโรโกเลียฮะซาเลนายวิมาโกเลียกาเชโมตัวอุปกาลากาวิเจยาข้ามาอุเวมาลีอานาเพะแล้วเลียมาจอวิมามาแตะกาวินาเลียมาแตะนิเวทปัตโตมาชเวเลียเขกนาจาวิเตเขกาลาโกนาชะคามาดักกะเลียมาเลียอันนาอภูมาทะต่อดักมาเราวิจิแมมจะดับปัตโตเลียโครงการสปสชพกาดาจาวิดอกขยโยเลชะกางาคือสิบบาททอคอลุเลียมอูแตะลูคอลุมาเลียอันนาเพมาเพวิเตพาแตะนจูเวปีลาวิเจอภูมาโกเจยักฆ่ายักฆ่าก็จะเวก็เลียวฟุมาโกโกกาเลียยาคาโกจอวิอันเนคาเดนาเมเลอาสางาชโคตาเลสชโคโคโลวิติโมอันขอเวเลียนขอเวติปอเลียวอูแตลูกโคโลมาเลียนาแตตุเวอะเคลิปิลาวิเจเลียมาเลียนาอูแตลูกโคโลแตตุเวนาเลียปิลาวิเจฟรีกาวิเจเลียนขอเวติปอจิแม่เลี่ยยากอปุระตาทาวิอยาโคโลเรียงอ่ะคือไทยมีกอโคโลนะอาสางัชขอโควิติโม
มาลีอานานาลีแผวมาตาลาวิเจเลมาลีอานาอูแต่ลูกเขาลูแผวมาตาลาวิเจแม่เหตุว่าแต่ยิวิทยาท่าที่ผ่านเราก็แต่กาวีเลี่ยแต่ยิ่งแล้วอบฟูมามาแป๊กเอมาจ่ายท่ากาฮะแต่หมอเลยนัดชติผ่านดอเลยฮะกาฮะทราบเวลาก็ในตัวเขาที่ผ่านจอมาแม่เลี่ยเขาจะกายูเวลาเลยเลี่ยวิ่งยิ่งลาหุยติผ่านท่าอ๋อรอสัตตาติผ่านจะเขกาลาวิโยมก็จะเลี่ยงอ่ะคืออันนั้นต่อดาเลฝากพ่อก็เวชุลีครอบพ่วยเวอาแก่ออตอมาก็เกือบวิมาจาวิชอชุลีไฟฟ้าลอจิแม่ลีก็ตุอจาจิแม่วิออนยาหุยติผ่าชุลีไฟฟ้าออกโลกือตาวิออตอมายาแอเลชอมอออตุโคโลอานาจอวิออกาวซามาดาวิชอติผ่าลือเลกามุยิคอยาลอกโลแลออกากาทิญูแลเลชุลีไฟฟ้าออซากาโวกือชุลีไฟฟ้าดอวิลอกโลแลเลงาฮือออตุโคโลอานาติผ่าแป้งไงวิเจเลซากอจะพอวิอานาติผ่าแป้งไงวิจิแมออลอโกเลออชพุมาโกออตุโคโลอานาทะตอดาตุวิออกาวซาชอชูลีไฟฟ้าออกคอนโดจอตาวิโอตอมาติพาตีลูปือวิทปาตอเลตอดาจูวิโอกามาเฮลวิโยเจราปาตอลีชดิคืออานาทะตอดาเลฟาพ่อกาติปาโอโมแลงาคุมมียาติพาชูตอกาวิลโกเลดอคาลอแพเวเลชูตอตุนาชติพาปีลาเพวิเจสายด่วนเลชูตอกาวิชอไขนาแมลีสายด่วนเต้ขอ00เตปอกอนาแม่เลียไซด่วนเต้ขอ00ชเวทะโนหือโทกไอแล้วนาดะเพวิดอกค่าหลอกเพวิเลไมเลกาโนหือเป้ากลุเชตาวิกระทรวงสาธารณสุขอคโลปอตาวินาชยอติผาเกเลกาดอกคาติผาจาหลอและชุตอตุนาชติผาจาหลอดอกเพวิเจเลเคกงอะคือลาหุยติผากะชูกาดอลีออยิกาจาลีอชูตอกาวิลอกโอลีชูชอลีออยิเฮจาวิเมลีอลอกสานิโคตินคือมาจาวิเจเฮกวงาคือเลอลีชูตอกาวิลอกโอมาออลอนาบาเตลีกาดอชิเวลีนิมาออลอกาดอชิเวเฮกวาไซดวน1600แมกาเตขอ00ชเวทุกเลดอคาติพาลอเพวิเจชูลีโกกาโลตาดอเลียวเวียนเนี่ยแล้วหุยติผ่าชุดดอเวียวเขาโลติชอบูกักคือมาโมแม่ลีติชอบูกักคือมาโมนิเวติยาทาลีลูวิสิวิเจติโมวิโยเลียเขาก็งาคือแล้วหุยติผ่าท้อจอกเลียวเจจะติผ่าชอบูมาปีลาเวียวคู่กับพุชติผ่าอาเคลีชุกไอเชวิโยแต่ก็แลเวียนเนี่ยแล้วหุยติผ่าท้ออรสัตตาติผ่าอยู่เวลาแล้วจะเกิดสุรากาลาวิโยแม่ฮาวิอวิอญีลาหุยติพาโอจะได้คือเลลิคอติปกอนาสิแมยะญิกะงาฮือลาหุยะลิคอลอลูลาวิจอลินาลิยู Facebook เป้ามาโกลิติต่อเป้าลิคอนากาวิติพาจอกวอลอลูลาเพวิแมยะญิกะออยาจอเฮลิลิคอติพาลอนากาวิชอลอโกยะโกลิคอปิเอติพากานาเกเมาลอคอวิโยเลลิข้อปีติผากันนักไอเมานะเรียกให้ก็ลิข้อสกัดก่อนานี่เรียกงาคือลาหุยานักการวิโดจวิลิข้อจอกว่าหลอลุลาเพวิแม่ลิยันยิวยากะงาคือลาหูปูลาหูลิลาหูลิข้อพอลาหูต้อข้อเยลเลเรียซาตาอโบจวิเรียมิงก็โคลงาคือลาหุยารับผู้รับเพเชวิอลอติผาตาเลกะเรียกงาคือชูเพชเชวิโอเจติภาคสองก็มีเพตัวโอปูน่าเลยสัตติภาอยู่เวลาแล้วโทมาลาเชวิแม่เรียกก็ง่ายคือลาหุยติภาสัตติภากับฟื้นตาลาเผลอเล่นหรือเป้าเวกาเฮก็ลุดูมาซาเลจ่าแฮเลแม่วิโอนี่ปาลิคอกับป้าอสน่าเลยยอบวาเลยยอกาลอแม่เลจ่าแฮเลอาชุดอก็เวเจมัมเมียก็เล่นนักร้องอ่ะเลลาหุเวนักร้องแน่เลติแกนานี่แม่เลลุดูมาซาเล

เอบาสวัสดิการแห่งรัฐมาปีโกวิโยยักษ์ข้ามือเจ้าว่าเจ้าเชเวกเกษตรกรหมดได้ผ่าจีชาวิเมาวิเกษตรกรชอจีชาวิชอธนาคารทกศโคลชาวิโยเลี่ยวลอกวอธนาคารทกศชอเกษตรกรพ่อถาลิเตปติเทียจ้าดะกอดะตาวิโยเขกวงาฮื้อมือเจ้าว่าเจ้าเชเวกเกษตรกรติภาธนาคารทกศโคลพุชค่าวิลิพุชาวิติเซโอโคจวิกาเรียบาสวัสดิการแห่งรัฐชุนิเตนิโกโคลมากกอยู่กือเจเรียมากกอยู่กือเจแมรีชกาไลกาดอหาเชเวเรียมือเจ้าว่าเจ้าป่าเกษตรกรติภาโกวิอมาชมางาวิลโกเรียอปืออยู่ติตุมาจวินาชดาปะตอมือเจ้าว่าเจ้าเชเวเกษตรกรติภาแลเมาวิธนาคารทกศโคลจีชาวิโยเรียพาพาลกพูดเชื่อแหละอปืออยู่แลเตียกาลีเตปะมากกาเวลูวิสิเวกาผู้วิอคโลเรียดิเซตุมาจวิชกาคาบิจวิแม่เรียงาหือมือเจ้าว่าเจ้าป่าอบุดะเตขอลกเวกาจากาเวมือตาว่าตาวิอสอนยูกามาเลกาจากาดอเวอบุมาดาเวเตขอจ้อยกเวลูวิสิเวกาผู้วิลกเลอปือกาขอเวอเมกาเวตากุเลอปือเจกามากกาขอเลชูเวดิเซตุมาจวเลดอหาเชเวกาจวิโยอวิอเนราหุยาติพาผู้กวิเชเลเนหุวิโมติมาเฮเลกาจอกาดาวิเมลิฟูเลลิเตปปอกเนหุวิเนหุเกียวเชียวิกาชูเกียวกอเชวินาลิไลกาไลกาเกเชียวิพุชอจอกิเชวิเมเลเคกองาเนหุวิโมติมาเฮนะเลยาคาทอจีชาวิกางาหุมอจีเตพาวือและชิเลงชาวิลกอนาลิกาขอดูจอเวยาคาเตเลออเมมาตอลาปูเวลิพุชเลวือวิลกอเลงาหุจีเตไขปือเตแขเลอูวะเมตูดิงอวิเคเลเลสามอลากอสาวดิลูแผกอเลมุลโกเมตูกาตอบาลาเวเฮเลปูมาไกเวเฮจาเวเลโอเคแผลาวิโยเคกงาฮือพูโกวิชอลิคามาเยกาลอเลกอกอลอเวมาจอแผซาปอซาจาเวซาทิลูเนอองาเตโอพูมาฮือโองาปอซาจาโอมากุหมอเลเตผาลอกอลิฮุยฮุยเลสลากิแบ่งรัฐบาลนะติฉลันฉลาจอปีวิกาเลปทโทซาทิแผออกาชอชเลสาติมาติพี่เราก็พูดที่ฉันฉลาดกาจอกะโอเลมูเราก็ติดเชื่อกามากกว่าเราแม่เลยกาจากาดอวิอบัวชิมาจวิเลยเขยแพ้ปุ้ยวิโยเขยกอชอยากะกาจาท่าเราก็ชัวเลยตาจับมือเลยกาจาท่าเราก็ตาจับมือเลยชอยาชอแพ้ซาปอซากะโอกุมาโนเจฮาวิโกวิกาโอกุมาโนเจแม่เลยเขยกอหาเชโกเชวิชอติภากะนิมาโอกาตานุปีเรียตินิโลโกเนคือกาคาเดจุจาติจามือจาปื้อวิโลโกกาจาลาเปื้อเรียชอบุชออมโควิเลนี่คืออบูคาเคเตโกโอเคกาตุโยเรียกเคโกยานิงาคือกาจากาโดวิอบูมากาฮิวิโลโกเรียนญาญิเลงาคือติเชวิอบูกาตุเวเตเวลาเรียอบูติเชลลาเรียบูเตโกบูกาวิเมเรียกก็ชอยชอใครเตกุใครกาวิทปะโตเรียอวิอเนี่ยละหุยติภากาโอกาปิลากาวิโยนเอกวงาคือบาสวัสดิกาแห่งราอปิติโมเรียจะได้หาเป่าเลยมือติหาปายโยแม่ลิสหาเป่าโคโลมอปัจจาวิฮิหาเป่าโคโลนอโอเมมาโตลาโกมากกจากาวิโลโกมากาวิโยเอกวกกาวิชอติภาโลโกลิฮิหาเป่าโคโลกจาเลกาเกติโยติหาปาวิติฮิบาวิชออ่ะก็หาปากกายวิแม่แล้ววิคาชิวเล่ไทยช่วยไทยพลัสขอชอชกะคาชิโยเล่ก็หาปากกายวิแม่เล่ชุดที่คือเราก็มีรถที่ผักกัดจุดตู้เผาเจเล่ไทยช่วยไทยพลัสขอชอชกะเล่ก็ชกะอยู่เวลาแล้วเรียกงาหัววิ่งเนี่ยละหุยติพัฒนาอย่างนี้มึงเราก็วิ่งยาวคนละอยู่เวลาแล้วสิละกาลาวิโยแม่เฮกว่าอย่างนี้กันนาลีอยากก่อนอย่างนี้วิชอนาลีอยากชอเลยนัวงากะมากก่อรอละปื้อเวทปะต่องาหือกาตาเวนาลีอยากถ้ากาฮีอยู่เยวิโยเฮกว่าอย่าเซเลอาปิชอมอติกาโทรศัพท์ติลุลาเวลิข้อที่ปุ๋ยหล่อลาวิโยลิข้อแทะเจข้อแทะข้อแทะเจาะองางากาเวลาเรียกก็สละลุติมูข้อแทะกาวิงากาเวลาลิชุดที่ปุ๋ยพอลาติโยแม่หล่อลุลาวิข้าสุพอลาวิลิโนฮึกานากาเวลากว่าหล่อลุลาแพวิโยเรียกก็อย่างนี้มุหลอกก็วิโยยาชักให้ไม่เจติโยแม่กากาพอนาเลอ
โอกาปิลาเชเวเลงาฮือราหุยาติกาลิลิกาอบูจาเมติกาลิลิจาเมดอเมเชซาจอซา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันที
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการทดสอบที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกา4-1ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจมุ่งสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอเบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอาวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมย้ำบทบาทสำคัญของเอแบกในการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจทั้ง21เขตเศรษฐกิจเข้าสู่การหารือเชิงนโยบายระดับภูมิภาคถือเป็นวาระสำคัญในการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อไทยและเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเอกชนไทยกับเครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งรัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอจากเอแบกไปปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนและเติบโตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ STA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
3: เราพร้อมที่จะปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนในการอนุมัติอนุญาตสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นก็ต้องทำให้มันหมดไปแล้วก็เน้นในเรื่องของความรวดเร็วสำหรับผู้ที่จะลงทุนเพราะว่าเขาจะได้ตัดสินใจได้เร็วเม็ดเงินเข้ามาเร็วไม่ต้องไปคิดถึงคู่แข่งไม่ต้องไปคิดถึงทางเลือกอื่นนะครับมันเราก็จะต้องมีมาตรการต่างออกมาไม่ใช่ว่าเราบอกว่าให้เขามาเต็มที่แต่กว่าจะผ่านไปแต่ละตัวราชการได้ใช้เวลานานกลับไปกลับมาเพราะนั่นคำว่าบูโรแครตเรดเทปพวกนี้มันจะต้องหมดไปซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำอยู่ Thailand Fast Pass ก็หมายถึงมาติดต่อที่เดียวทุกอย่างก็จะคอนเนคกันหมดเหมือน One Stop Shopping รัฐบาลอื่นยังทำไม่ได้แต่รัฐบาลนี้ทำได้
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันข้อเสนอแนะจากเอแบกไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาในหลายเรื่องอาทิกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติการกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบทได้แก่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาพัทลุงถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเสนอให้มีการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำหรับรอบการนำส่งปี2569เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบร่าง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐบาลมาเลเซียโดยมีกำหนดการลงนามในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อรองรับปริมาณการค้าและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและพัฒนาความร่วมมือการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม
4: ่นายเสียศักดิ์วงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้ว่าเป็นการเดินทางเยือนตามคำเชิญของผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันแปรและมีความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและการเตรียมความพร้อมด้านการทหารและความต้องการผลักดันความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้ช่วยกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกบทบาทของสหรัฐจีนและอาเซียนจึงมีความสำคัญในการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคซึ่งนายเสียศักดิ์มองว่าสหรัฐเห็นความสำคัญของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นพันธมิตรความมั่นคงที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันไทยและสหรัฐจึงพัฒนาความร่วมมือในด้านการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมและความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นต้น
5: ประเด็นที่เราอยากจะร่วมมือกับสหรัฐเนี่ยเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์ว่าอาชญากรรมเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันก็มาในโลกของไซเบอร์ครับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์สเปซเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางสหรัฐก็เป็นแหล่งสำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายครับเราอยากจะทำให้ขีดความสามารถการป้องกันประเทศเนี่ยมีความพร้อมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ได้รุกรานใครครับ
4: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ย้ำจุดยืนของไทยว่าไม่ใช่การเข้าข้างมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องการให้มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและความสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและความมั่นคงของโลกซึ่งไทยมองว่าแม้สองขั้วอำนาจจะมีการแข่งขันกันก็ต้องแข่งขันกันอย่างสันติและต้องมีความร่วมมือต่อกันด้วยไทยจึงพยายามสร้างความเข้มแข็งของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจรวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยลดภาระค่าครองชีพและยังเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
6: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจารุณีบัวบุญหอมประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเนื่องจากราคาถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวมากขึ้นโดยคาดว่าวงเงินที่ได้รับจากโครงการจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนจะถูกใช้หมดภายในไม่กี่วัน
7: คือแบบดีมากแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูกเหมือนมีคนมาช่วยหารเราอ่ะก็เหมือนอย่างเงี้ยรัฐบาลช่วยเราเงี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าก็ดีอ่ะก็เหมือนเขาช่วยเราในระดับนึงใช้กินค่าอาหารซื้อพวกแก๊ปพวกอะไรตามร้านค้านั่นแหละบางทีกดเพลินจนวันนี้หมดแล้วเลยไม่ต้องไม่คำนวณเลยร้ายไปเถอะ1,000ก็หมดแล้วไม่ถึง10วันหรอกลูก
6: ขณะที่นางจิตสิริจันแสงเจ้าของร้านขายส้มตำกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและทำให้บรรยากาศร้านกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก โดยลูกค้าเกือบร้อยละ95เลือกใช้สิทธิ์โครงการในการชำระเงินจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
8: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะดีเลยเกือบ 95% ขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะใช่ค่ะมีทุกวัยของพี่มีทุกวัยคือมีทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานคนที่ไม่เคยกินของเราก็อยากลอง
6: สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังล่าสุดวันนี้พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,463 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 58,297 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 56,650 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,646 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 329,656 รายปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยรัฐร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยนำระบบแฟรนไชส์ที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นธุรกิจลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์กับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อดึงกำลังซื้อจากมาตรการภาครัฐเข้าสู่ร้านค้าในชุมชนช่วยสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดร้านโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน3ด้านได้แก่รัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจราคาไม่เกิน 100,000 บาทการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนในทำเลของโลตัสและแมคโครกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อลดภาระต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นและมีรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยต้องลงทะเบียน SME One ID และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของโครงการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายเป็นวงกว้างพลตำรวจโทรุฑพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำแล้วกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการกำลังเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เช่นกลุ่มสถาบันกวดวิชาในต่างจังหวัดที่มีการหลอกลวงนักเรียนและผู้สมัครสอบ
9: ในส่วนคณะกรรมการนะครับมีที่ท่านรองนายกปกรณ์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับมีหลายส่วนมีทั้งปปง.นะครับปปท.นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องมีทั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของทางดีเอสไอเนี่ยได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษด้วยนะครับได้รับในเรื่องของการสืบสวนนะครับเรื่องรับเรื่องสืบสวนไปแล้วนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเดิมที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะนำเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 รายให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดย้ำพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันทีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการสุ่มตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านใน3กลุ่มแรกจำนวน 15,000 รายชื่อพบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยผลการประกาศคะแนนไม่ตรงกับภาพสแกนกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 รายซึ่งมีลักษณะของการแก้ไขคะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการสอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่3หน่วยงานหลักประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลดิบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในฐานะผู้จัดการสอบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงสำหรับการดำเนินคดีและการตรวจสอบเชิงลึกในภาพรวมเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช. DSI และปปท.ที่จะร่วมกันขยายผลโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่หากปปช.ชี้มูลความผิดและได้ข้อสรุปเด็ดขาดผู้ที่กระทำความผิดหรือทุจริตจะถูกมาตรการเพิกถอนการบรรจุออกจากตำแหน่งย้อนหลังทันที
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุบาวีที่ขณะนี้ขึ้นทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง12กรกฎาคมประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามคาดการว่าภาวะฝนทิ้งช่วงดังกล่าวจะถูกบรรเทาลงในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งปัจจุบันก่อตัวอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังไต้หวันและจีนแม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดของพายุขนาดใหญ่และมีกำลังแรงจะช่วยดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่หน้าเขาใหญ่ที่จะมีฝนตกชุกจากการปะทะของกระแสลมส่วนคลื่นลมในทะเลจะมีความสูงเพิ่มขึ้นตามกำลังมรสุมด้วยข้อสกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขอให้เกษตรกรและประชาชนเบาใจได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมจากพายุไมสักก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นน้ำต้นทุนที่ช่วยรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงสั้นๆนี้ได้และเมื่ออิทธิพลจากพายุบาวีเข้ามาเสริมในช่วงกลางเดือนก็จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้อย่างทันท่วงทีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดเหตุขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านที่จังหวัดชลบุรี
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะ ของบริษัทรับจ้างคัดแยกขยะของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็นกว่า 2,300 ตู้และฝาตู้เย็นอีกกว่า 20,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
12: จำนวนตู้โครงตู้แล้วก็ฝาตู้เย็นทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากโรงงานต้นทางครับอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นของบริษัทชื่อ My Dear Intelligent Manufacturing จำกัดของที่ถูกนำออกมาพวกโฟมต่างๆนั้นเนี่ยไปสืบทราบมาว่าถูกนำออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ากรณีนี้โรงงานต้นทางที่ระยองนั้นได้ลักลอบนำเอาของเสียออกมาจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
6: สำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียดังกล่าวโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับผลสำรวจความนิยมรัฐบาลลดลงสะท้อนให้รัฐบาลเร่งทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น
13: นายประดอมปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจความนิยมของรัฐบาลลดลงว่ายอมรับการประเมินของประชาชนซึ่งผลสำรวจคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องรับฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลโดยต้องทบทวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วที่สุดทางนี้จะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลรับทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
14: เรื่องนั้นก็ควรจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ทางตัวท่านรัฐมนตรีเองควรที่จะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากขึ้นนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆหรือประเด็นที่เกิดขึ้นของตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจกับประเด็นต่างๆมากขึ้น
13: นายประดอนยังกล่าวว่ารัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นจำนวนมากเป็นปัญหาที่สะสมมานานต้องเร่งแก้ไขทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเมินในระยะเวลาการทำงานที่สั้นมากในขณะที่ปัญหานั้นใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรจึงขอโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานก่อนแล้วมาประเมินกันอีกครั้งผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมวัดผล KPI รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลงานหรือการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแต่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานและกระตุ้นให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะรัฐมนตรีแต่ละคนมีภารกิจหลากหลายที่ต้องรับใช้ประชาชนในหลายมิติการเร่งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนรับทราบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
12: ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกออกมากระตุ้นการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าจริงๆรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับหลายท่านทำงานกันหลายมิติเหลือเกินนะครับแล้วก็การที่จะเร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันคือทำงานอย่างเดียวไม่มีการประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ทำงานนะครับเราก็ไม่อยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองแบบนั้น
1: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ารัฐมนตรีทุกคนพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ส่วนมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่มองว่าเรื่องนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดพร้อมเน้นย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างหนักและต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงผลตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักศึกษากว่า 4,000 รายใช้นวัตกรรมการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะซึ่งต้องยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระซ้ำพร้อมเตือนประชาชนบริโภคอาหารปรุงสุกเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
15: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดมหาสารคามภายหลังพบว่ามีนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อมากถึง 4,000 รายโดยระบุว่าได้รับรายงานจากการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับซึ่งพบจำนวนนิสิตที่ติดเชื้อในระดับสูงการตรวจคัดกรองครั้งนี้ใช้เทคนิคใหม่ที่พัฒนามาหลายปีแล้วคล้ายกับการตรวจ ATK ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปโดยอาศัยการตรวจจากปัสสาวะซึ่งมีความสูงกว่าการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระแบบดั้งเดิมและเน้นย้ำว่าประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและแนวโน้มของผู้ป่วยไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดการจึงจำเป็นต้องขยายการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการตรวจปัสสาวะยังคงต้องได้รับการยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในร่างกายจริงส่วนการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะปูพรมตรวจร้านค้าและร้านอาหารโดยรอบมหาวิทยาลัยนั้นนายพัฒนากล่าวว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมและวางแผนพร้อมกำชับไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปรุงสุกและหลีกเลี่ยงอาหารดิบจึงขอฝากให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารและเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสนองงานจัดพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารถวายแด่คณะสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีนางสาวสภิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางณจังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระสังฆราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพพระภิกษุผู้มรณภาพจากอุบัติเหตุธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสนองงานพร้อมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งโรงครัวกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวันที่3ณวัดน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดการเข้าร่วมในการพระบรมราชานุเคราะห์พระภิกษุจำนวน10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารโดยประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรและปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดน้ำขุ่นอีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่รองรับการประกอบพิธีตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
16: จากอากาศเอกวิทมนชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้ง

0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ระบุว่าการที่กองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณหน้าน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวานนี้ถือเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธที่ดำเนินไปอย่างปลอดภัยตรงตามมาตรฐานและเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอนพร้อมหวังว่าประเทศที่ใกล้ชิดจะไม่ตีความเรื่องนี้จนเกินความเป็นจริงด้านนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังพยายามอย่างหนักในการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์แต่จีนกลับทำสิ่งตรงข้ามพร้อมเรียกร้องให้จีนเข้าร่วมการเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังและให้คำมั่นที่จะจัดทำการแจ้งเตือนสำหรับการปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปและการปล่อยยานพาหนะขึ้นสู่อวกาศทั้งหมดประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีกองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการสร้างความเสียหายต่อยูเครนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยผู้นำยูเครนมีกำหนดที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการประชุมครั้งนี้ด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศยุบหน่วยงานที่ปกครองฉนวนกาซามานานเกือบ20ปีเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารฉนวนกาซาหรือ NCAG เข้ามาเป็นฝ่ายปกครองดินแดนแห่งนี้แทนขณะที่นายฮาเซมกาเซมโฆษกของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าการตัดสินใจดังกล่าวของกลุ่มฮามาสมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้ออ้างของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารและก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ NCAG จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2568สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสันติฟจักราวรดีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำอินโดนีเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในหลายด้านอาทิสุขภาพความมั่นคงด้านอาหารตลอดจนความร่วมมือด้านกลาโหมซึ่งคาดว่าการพบหารือในครั้งนี้จะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนทั้งนี้การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโมดีระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2566ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสนุกจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+1 มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม4-1สำหรับรอบต่อไปสเปนจะพบกับเบลเยียมในวันที่11กรกฎาคมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพนิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระ

0: ทยา4-2ส่วนกุหลาบนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0คว้า3แต้มสำคัญอยู่อันดับ2ของกลุ่มปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศเปิดตัวผู้เล่นใหม่5คนประกอบด้วยอนันต์ยอดสังวานอิกลาสสันหลนจักรพันธ์ไพรสุวรรณวานเดอร์ซอนมาตินแบ็กซ้ายจอมบุกชาวบราซิลและนาธานเปไลแนวรับจอมแกร่งชาวบราซิลเข้ามาร่วมทีมสำหรับการแข่งขันทั้ง5รายการในฤดูกาลหน้าทั้งฟุตบอลไทยลีกช้าง FA ครับเมืองไทยครับช้อปปี้ครับและ AFC แชมเปี้ยนลีกอีริทการแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ศึกบางแสนกลางปีที่สนามบางแสนในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กันตศักดิ์กุลสิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนแดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งขันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 พยายามช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับเกาหลีใต้1-3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาซักซ้อมระบบการบล็อกและการโต้กลับอย่างละเอียดโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจการซ้อมครั้งแรกของทีมชาติไทยและต้องชื่นชมความมีวินัยของนักกีฬาทุกคนที่สามารถรักษาสภาพร่างกายได้ดี
1: เราก็ได้มีการประชุมทีมได้ชี้แจงแผนการเตรียมตัวแผนการแข่งขันเตรียมที่จะแข่งขันวันนี้ก็เราทำการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมนะคือความแน่นอนในการเล่นทีมเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสิกพื้นฐานการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟการรับตบการควบคุมบอลแล้วก็การตบบอลโดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนก็ทำได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จและมีคุณภาพในการฝึกซ้อมแล้วก็ความสำเร็จค่อนข้างจะดี
0: สำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจัสมินเปาลินมือ13จากอิตาลีเอาชนะอเล็กซานดราเอียล่านักหวดสาวชาวฟิลิปปินส์มือ29ของรายการ 2-1 เซต6-4 4-6 และ6-3 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับมาตาคอตยุกมือ12จากยูเครนที่เอาชนะแอสลินครูเกอร์จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6-4และ6-4ด้านชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีขึ้นนำยีรี่เลเฮสกามือ13จากเช็กอยู่6-4 7-5และ3-3ก่อนที่การแข่งขันจะถูกระงับไว้ในช่วงเวลา4นาทีก่อนถึงช่วงเคอร์ฟิวในเวลา23:00 นตามเวลาท้องถิ่นโดยจะกลับมาแข่งขันต่อในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศพร้อมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศโดยคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันการกีฬาไทยให้เติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบและการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไปมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเดินหน้ายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรศักดิ์วิสาลาภรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพลศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักกีฬามวยไทยอาชีพชื่อดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนและพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติผลักดันให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของไทยต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าห่วงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsinhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลหมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.thสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจ

0: การพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบารูมชั้น3โรงแรมดิเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนภาษาไทยเป็นภาษาที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยโดยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกฤตภาษาขอมรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆภาษาไทยผ่านการพัฒนามาหลายครั้งครั้งที่สำคัญเช่นช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานภาษาไทยผ่านการก่อตั้งราชบัณฑิตยสภาและอีกครั้งหนึ่งที่บทความประจำวันจะพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงจากการมาถึงของสื่อสารมวลชนหากกล่าวแบบเฉพาะเจาะจงคือการมาถึงของวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เดิมทีภาษาไทยในรูปแบบของสื่อสารมวลชนนั้นปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์และวารสารซึ่งเราจะเห็นสำนวนภาษาบนหยาบกระดาษและกลิ่นหมึกจากสื่อดังกล่าวคลื่นละลอกแรกในนามวิทยุพัฒนารูปแบบของภาษาด้วยวิธีการพูดโดยการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ภาษาไทยที่ควรถูกต้องทั้งวิทยุนั้นยังเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลักการเข้าใจในวิธีการและเนื้อหาในการออกเสียงเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆอย่างชัดเจนทำให้ชวนให้ติดตามฟังซึ่งเป็นธรรมชาติของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ใช้ภาพเป็นหลักโดยวิวัฒนาการมาจากสื่อวิทยุสิ่งที่เพิ่มเติมคือบุคลิกภาพของภาษากายเพราะโทรทัศน์ทำให้เราได้เห็นผู้ประกาศหรือผู้ดำเนินรายการเรื่องของการใช้ภาษายังคงเน้นอักขระความชัดเจนหรืออาจเป็นการใช้ภาษาที่กระชับแบบกึ่งทางการให้เหมาะสมกับรายการนั้นๆอย่างไรก็ตามหากเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีภาพเหตุการณ์ประกอบก็จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันมีสื่อที่เรียกว่าสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้ภาษาและการแสดงออกที่แตกต่างกับสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์โดยมีการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติตามบุคลิกภาพของผู้พูดมากกว่าสื่อดั้งเดิมทั้งการใช้ภาษาที่มีคำศัพท์ใหม่ๆและศัพท์ดิจิทัลมากมายเช่นคำว่า Hashtag Influencer ปังที่แปลว่าดีมากพร้อมเพย์ที่แปลว่าพร้อมจ่าย Plus ที่แปลว่าบวกหรือเพิ่มเติมวิธีการพูดในสื่อแต่ละยุคนั้นสะท้อนถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและวิธีคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัยคุณโตมอนสุขปรีชานักสื่อสารมวลชนได้เขียนบทความบนเว็บไซต์ 101 World ซึ่งสังเกตการเปลี่ยนผ่านจากสื่อวิทยุสู่สื่อออนไลน์ว่าในยุควิทยุหรือสื่อกระจายเสียงแบบดั้งเดิมผู้พูดมักอยู่ในสถานะที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟังจำนวนมากที่ตนมองไม่เห็นจึงต้องพยายามทำให้เสียงของตัวเองเข้าถึงคนอื่นโดยไม่ดึงความสนใจมาที่ตัวผู้พูดแต่เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่มาพร้อมวิธีพูดแบบใหม่ไม่ใช่สื่อสำหรับมวลชนอีกต่อไปแล้วทว่าวิธีพูดแบบหนึ่งๆจะดึงดูดกลุ่มเฉพาะของตัวเองแบบหนึ่งเท่านั้นเราจึงเห็นวิธีพูดที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ละคนสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแสดงตัวตนผ่านเสียงทั้งนี้การได้มองความเปลี่ยนผ่านของภาษาไทยในสื่อต่างๆทำให้เรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของทุกเรื่องและเห็นว่าทุกอย่างล้วนไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
2: อย่าลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่า

0: คราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: 9สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากไอ้น้อง
6: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
5: น
8: ฮะ
5: อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกการแล้ววันนี้นะเป็นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังเฮอลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮอเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปามแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เงินหาเธอเห็นเงินยามเสียสุดตัวเสติงอยู่คุยปงหลังดาหลังเสียเปลี่ยนจะเปลี่ยนเอ๋ไม่เปลี่ยนข้างหายเป็นหลังทองสู้สู้บัวหลังไฟมันจะทิ้งโอ้กินสิ่งมินโยปินหลังทองว่าง้อดาวหลังเวียนเสียเสียตู้ท่าตายามสู้ดาเยอะจังเก

了，一年放飞天飞跑，边界在外来往走。

จิปินบาญูดปินไปมันฟังโอทองลิวเตกันมันมาเงินยุนปินยามเตฟันกว่าจังโอเวหะก็ก็แท้เงินสองหูแสงยามาเมียนทินเดียเอยามดาววิเศษแท้ยันสองเดียเสียยันสองนาคูเจ้าหูสิงโตยันงอพื้นฟินยางมือยาโลคว้าดาวโลแต่ยามเสแท้ฟินเงินงอลินเบื่อฟินปินเบื่อหยุดฟินไปมันทิ้งทองสิงโซวันไปมันเปยามเสเมียวตานลุนตัวเอเวทุหยุดฟินโซโกจุนอีจ้าเสียตอนอีเสือนอยู่เลยอีตู้ดาโตเงินนาอีดาเสเงินงอพื้นฟินยุนซอยฟินโตดางอีตาอีตุนเอตู้เฟียวโนนขวาอีฟานเตรียมนางแม่เฟียวตู้เฟียวนุนขวาเสต่อเสตูลางาเฟียมยากายตูเฟียวนุนขวานาเฟียมยันเฮดวงตูเฟินตัวตันตูจีดวงทางเขากำปินตูใสยัดเสต่อหอตูไม่จีตูเตตังกินนาตุนยุนสังโอกินเมียวว่างออีตานเฮเพียวตูจังเหลี่ยมเดียเปลี่ยนทีเลยอีขานเสเมียวตานยามสีสินตูกินเปียวตานอีตูเมาสิ่งเงินต่อจ่าทานเจสิ่งเจมเสกินหวังยินโยโซเหลียงหินสองสองทางหอบยุนลูซาตูฟิโอนานุนคาเซดงยีเจมโยตุนยุนฟิวตานยามมาฟามปุ้นแมงลีโมตุตานยางดานวีปังไฟฟิวเซหูนาทะจิมเซโมเตียนทุยเทศเทมีตานต้องทินหูก็ลินซองอยู่โนท้าเสจิมยามตูเปียจิมเสจิ้นกุ้งยามตูเสียวคู่งอท้าปินยามตูลินวังเจ้าแสงเสียนนาตาเสต่างลีลอยางแมงเสมูฟามเปิ้นเดี๋ยวเป็นเน้นต่างดาวเงินเสดาวเท้าเสเจียมยามตูเปียเปียยุ่นต่อเสยามเป็นมังยานดังเปียวลิวเนื้อดังเลยยาเสนานดาวยามท้าลูต่อเสเปียวอยู่นายามทางอูเงินจำเสียตาสิงเป็นหัวใจลุนหัวจูติงตัวแมงแสงลุนหัวจูติงตัวเจี๋ยเนื้อเลี้ยใจหายยามมาอ่อนล้อจี
ซจะเป็นจางลองต้องไปโอ้ดาวไอ้เพียมจีลาหยุดลูลวังเงินว่าหลายเจียวนางอีโถปิ้วกินยามมาเจ้าตู้จ้า

กเป็นเพื่อนโยคว้าตาคันเสียโอเสียหยังโลนานคว้าแท้ปินโยคว้ายามอ้อยตาคันเสียโออยู่ว่าเมาสินนานเสนโอเหมือนเสียเพื่อนโยคว้าเมาเปลี่ยนเฟคุณกาที่สิ้นตาข้านยังตาทายังปินมันตาเจเทียแหล่งฝนแม่จนจ้าเงินโยวากูเงินไม่ปุ่นเชียวกูว่ายามปุ่นโยข้านยังเยี่ยงอย่างโยคว้าลิวตู้เออย่างคว้าเมวตานดูหินต่อเจมเสพเพาสิวคว้างอตู่หังตัวเสสิวต่อโยยันกินเม้นสินยันโยต่อตัวงาเป๊ะใจขวัญดอยกินยันเทนเดียมาสองต่อฟังทอดเสกันเสียวกว่าจอน้ำโยขอมาเมียนเปียมโตจงมาเย็ดติวขวัญเปียมจีง่อแม่เจ้าทิ้นท่าหล่อโฟจำเสียจริงตายเสียวไปเขวเสียวคว้าซอยเสียวสิซุยจังไปเห็นตามาเจ้าต่อเสียมยะจังนั้นจริงดอยามเจ้าอยู่มาเนี่ยปุ๊กันเปียมจีเนี่ยจางน้ำสิงอย่างเวลาสู้ปินเงินเวลาจางเททองนินสิงโยจิวเปียมโยฟุยฟามยุนตรงสู่นานานท่าปินฟามอยู่น้อยตวางเสียฟามเย็นโอเบื้องสางจ้าสองอมเตมังตาเย่แปะคว้าสุทรงฝนโลสินเหลี่ยมจัวเดียโจโจตัวจางช่างก็โลผงโยตทางหลังตาเตียนโจโจตัวตาเจจางช่างใต้วางปิวเล่ตัวจ่าเส้นเดียโจเตียมตัวเชื้อท้าเส้นเดียมจังหินโยหลานอ้อยแห้งสินจังตาหินต้นไอ้แห้งสินสินโลโจใจวางซอยหูโยตาควานามตาสู่ควา

0: 变了卖因为流改流养着你又不见走变了变了掉养有快走满水东有些快那么满大大有些人红本派的白佛宽变难度长有些白宽见您会有流洋将变压改唐老两岁祖宗飞东海方大亚坤变杨秀夸南明大秀杨秀也娘明杨秀杨金买进买肚子人们归阴难真杨秀夸坤变杨丁娇所从不夸困外界也能方便乐觉你路某年人有汤桑人人间面前皆人黑都装备在困外界天长发轮那么一类
1: แล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราได้เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายให้มีความสากลและทันสมัยมันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งนี้ท่านนายกก็ได้มาเน้นย้ำให้ท่านคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าทุกประเทศให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยค่ะและในวันนี้นะคะครม.ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ OECD อยู่2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับ OECD หรือชื่อเต็มว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะเรื่องนี้ทางสภาพัฒน์นะคะได้เสนอขึ้นมาการที่มีข้อตกลงในการจัดทำร่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการที่จะให้ OECD สนับสนุนองค์ความรู้เครื่องมือวิเคราะห์และการจัดกิจกรรมสนับสนุนของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่14นะคะสำหรับขอบเขตของความร่วมมือระหว่างสภาพัฒน์กับ OECD นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกทาง OECD จะสนับสนุนกระบวนการคาดการเชิงยุทธศาสตร์นะคะหรือที่เรียกว่า strategic foresight เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศและในระยะที่2 OECD ก็จะร่วมออกแบบนวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนแผนนะคะโดยจะประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกมาใช้ในการออกแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเราค่ะอีกเรื่องนึงที่ยังอยู่ภายใต้ความร่วมมือกับ OECD นะคะวันนี้ครม.ก็เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการดำเนิน
2: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนหลังมีรายงานสถานการณ์เงินเฟ้อจากกระทรวงพาณิชย์โด

0: ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังของปีมีสัญญาณฟื้นตัวหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางรวมถึงตลาดหลักอย่างจีนอินเดียและยุโรปมีแนวโน้มเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจากจุดเด่นด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและการบริการนอกจากนี้ยังเตรียมใช้โอกาสจากการที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวและการทำตลาดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททรวมถึงเดินหน้าขยายเส้นทางบินตรงสู่เมืองท่องเที่ยวรองเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคเช่นสนามบินหัวหินและสนามบินนครพนมที่กำลังศึกษาความเป็นไปได้ส่วนความคืบหน้าของการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์กล่าวว่าเรื่องยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้โดยเชื่อว่าหากมีการแยกกระทรวงจะช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงพัดถล่มในพื้นที่มณฑลหูเป่ยเมื่อช่วงค่ำของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายบาดเจ็บมากกว่า330รายและมีผู้สูญหายอีก1รายนอกจากนี้ยังพบอาคารและสิ่งปลูกสร้างในมณฑลหูเป่ยราว 4,800 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนองในครั้งนี้ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนเตือนว่ามณฑลหูเป่ยและพื้นที่อื่นๆในประเทศจีนจะเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนา

0: รำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกและบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
3: ลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: บุคคลเร็วบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

闲话不能慌啊！阿么啥？你莫慌，你啥梦啊？阿我，李叔我独自的话不能慌啊！那么是阿些的是阿我喜欢也是莫挂的弗朗啊！阿些朋友他阿我不会去哪个样的话不啊！阿我李叔我把高公我们样个他斯坦尼啊，为他用个个在西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจ้าชองงะอาทิตาสวทเชียงใหม่แบบดองอะเอาไรกันลิสเบอร์เนี่ยแบบชมมุขวันยี่จิมมุติควาดูงะทีมุลแบบหิมุขวันยี่สามุงะทีมาหิควาดูงะนะทีมควันยี่นะเนี่ยสุชาวบังอะนี่เมื่อทีนี้งบเป็นยังไงเอาลิสุอาบังแบบขปารักกันอะนี่เป็นยังไงแบบว่าฮะยี่จุสานยังไงนี่เป็นยังไงแบบอามุยยี่โคนี่ตัวยี่จุดชกงาอาวุธอาบังมันจะคือสิฮะสิยังไงนี่ไม่ถึงยี่บ้าคือน่ะยี่เงี้ยจะมังอ่ะยี่โคบ้าคือยี่ตัวหัวชดสึกกูโคตรกูมังอ๋อสิฮวาบังอ่ะอาทิตย์ยังไงนี่ไม่ถึงมัวคือกันอาวุธสิฮวาถึงมาปีมาอ่ะอาทิตย์สุดที่ช่างกันบ้าคืออาเมียชิเมียอะไรยี่ฮวาที่ยังต่อหัวปีมาอ่ะก็คืออาชุดเดียวสิฮวาคือทุฟละว่านั่นยี่ฟลาชงเงี้ยปีขวาบัญชีมาทำมาเอาวมาเปิดเอาว่าวิควาโซเอาวิควาโซเนี่ยยี่โทษเนี่ยเธออายุเปิดโซซึ่งสัญญาเออมาสอดเลี้ยงห้องเบอร์เงินที่นั่นยี่ฟลายชกงาทำมาอาเมชิเมียเงี้ยจะว่าปีมาเออทว่าประกาศยงอ่ะเจ้าวิยี่ควาโซเนี่ยปีขวานู้ยี่เปิดโซมังงาเป็นกว่าคือนู้ยี่ควาโซงอนู้ยี่ควาสนายสบคือยี่ทั่วงูมันยังไม่ทำมาเหรอคือสอะไรสิไงหนีโคงอ่ะหนีโคงก็ยังหงาโคตรสบายชัวร์งาที่นี่ผู้บักโคจังไปเลยหนีเช้าควันยังหงาเช้าสุดชัวร์งามันก็ชื่อโคจังอ่ะที่นี่คือโคเบเบสิไงทำมาเหรอที่ว่าวิยเปิดสูตรจนสิยี่ทั่วก็คือไหนยังอ่ะที่แบงก์มันยังชัวร์งาว่าพี่ขวานโนยี่เปิดสูตรมันก็แบงก์ควาคือนุยละช่วยข้อส่งเงินสุราข้อนี้เปิดเจ้ามามันก็ใช่นึกว่าสุรายิ่งคือโฆษณาเยี่ยมมั้งอ่ะบัจจิเปิดเนี่ยคือผู้บังคุมยังการทำงานกุเลข้าที่เลข้ามั้งอ่ะไอ้ที่มาคือยิ่งโทษเนี่ยคือว่าหนีโคข้อนี้คือหัวโคตรเบี้ยอย่างอ่ะที่เป็นอย่างมาที่ลีพายยี่จะมาคืออามินาอ่ะที่มาคือมาจุฬาอ่ะพันยาเมลงโง่เป็นอย่างเฉพาะอ่ะแล้วมาคือยิ่งโคสมุเบี้ยผู้บังคือยิ่งเสียสมุโคจังอ่ะนึกว่าสุรนี่แหละกูทำมั้งไงงวดตัวแบงวดสัตว์ตัวแบคือมาจุฬางะที่แบคืออามากทายเองไงพี่ขวัญนั่นแหละส่วนผู้บ่าวงวดตัวที่มุดสกุลนี่คือเราโซเต้ขวากับเป็นไงที่บัญชียิปเปอร์สุดเลยที่ขวากับเป็นยังคืออามากทายเองไงอามาทายเป็นยังไงคืออามินาการที่แบคืออาวุชขวายคือที่สอบถ่ายอินฟลาชไงพี่ขวายิปขวาสุดเนี่ยคือติ๊กเนี่ยมาโซเลห้าเป็นยังไงที่แบคือโซเลห้าอาจจะทายนายชัวร์ง่ะอาจจะว่าจะแพ้ว่าชัวร์มาที่นี่พายจะไปคือไงยาละคือปีมากง่ะทำไมเนี่ยคือยึดทั่วขึ้นไหนยังง่ะตีถึงบางงูเป็นยังไงทำไมคือที่นี่ผมมาอย่างยึดความสูงไงอาจจะว่ายึดเปิดสูงวิยึดเปิดสูงงูเป็นยังไงพี่ข้าโน ไปเสื่อง่ะโนเสื่อนี่คือบัญชีม้าเปิดยังไงบัญชีม้าเปิดบ้างไหมคือถ้าเราบัญชีม้ามาเชื่อแบบเป็นไงกว่าวอวุ้ยมีความยิ่งใหญ่ที่สุรบัญชีเปื่อมังอ่ะนูเสื้อยี่ไปสุเปื่อมังอ่ะบัญชีเลยมังอ่ะที่อวุ้ยซีนโทรศัพท์ที่ลงอ่ะเอทมังโง่เป็นยังไงคุบิวคือซาคุบิวของอ่ะที่นี่คือซาเสียสุโคจารุงอ่ะมังอ่ะชื่อโคโคจังอ่ะคุบิวงอ่ะทำไมยิ่งเปื่อสุว่าว่านูนูเสื้อยิ่งไงมากรมายสุเปื่อนูเสื้อยิ่งที่เลยเปื่อมังอ่ะที่นี่อวุ้ยยี่เช่าสุไงสุกุมาก็คือเอาบัญชีมาคือหลักสุดแล้วสมาซื้อก็คืออัตตัวคือถ้าเช่าอยู่ทางว่าบ้างอ่ะโนเสื้อยินทีพยเยบก็คือไงที่มาคือช่วยเหลือว่างอ่ะสามขูดแบงก์ว่ามาคือสามเชียร์ขูดหลังอ่ะอัตยังคือหน่วยมาล่างว่าคือแต่กับกุญยิงกับเชิงอ่ะเมื่อเสียงยิงโง่เป็นยังไงเอาวันที่กระโดดบ้างเอาบัญชีมาตุสบ้างล่างว่านี่คือบัญชีแตงว่าไงแตงว่าอย่าเป็นไงอันก็คือมาสบายงัวเป็นไงจ้ายี่ติขวาว่าสุดแล้วจะว่ายิงงัวเป็นไงสุดติขวาว่าในปั้นในแบบสุดแล้วยิงงัวไปเหอะกูเธอจะว่ากลมหมายนั้นสมัติปุ๋ยเลยที่ชีพายจางงัวเป็นยังไงที่ฟุบบาทปุ๋ยเหอะนุบเชสอุดเดียวใช่ไงอาจจะแบบนางที่ดีเงี้ยสันนิวกุบแบบที่ติขวบแบบปฏิมาไปเหอะสุพันยามุลไปไงสุกกุยิงก็เชยไปเหอะบัญชีมาไม่เมื่อไปเหอะนี่ไม่ไปเหอะนั่นโชว์ละใช่ไง
อาติควันยังเหอะโวบัญชีเธอยังเหอะอ่ำมาละเหอะอัตตัวที่เลยถังว่าเหอะว่าที่เลยถักเช่าอยู่ไม่ใช่ไงทำไมเหอะอันตรายยังง่าบัญชีมาบ้างเหอะเธอว่ากลมมาแล้วชั่วมังอ่ะอัตยิบัญชีมังอ่ะทำไมไม่ใช่ไงยี่สี่ตรงง่ะหนูมีควันยิ่งสุดละบัญยี่สี่เปิดมาทะเยง่ะทำไมเหอะกลมมาชั่วง่ะสาวคุ้มสุดเบี้ยง่ะทำไมเหอะว่าแต่ทำไมปีมากง่ะทำไมเหอะว่าชอบยากันเลยทุฟลานนั่งยิ่งฟลังอ่ะอาทิตย์ยังไงจะมาเทศงบัญญัติงานมุสลิยาสนักงานกรมตุนิยมวิทยาที่มือทัพว่ากุญยสุงาติญสุธรรมเจนตุฟลังอ่ะยาบ้ามุสลิมผ่านเหนือบางไงเมื่อฮาเรียมบางอย่างคือบางพื้นที่ไงที่ก็เลยต้องบัญญัติคือเมื่อฮาเนี่ยคือเตียงที่ลีหนาไปชิงไงอะไรลิซเปอร์เซนต์สัญญาที่ลีใหญ่ใหญ่ไปชิงไงอาทิตย์คือบางพื้นที่งบางไงที่ก็ต้องบัญญัติคือโฉดซือควันยังคือฉีดซือปสิงเสติลีมหาเทลียาบังอาอาทิบังมันยาเทียวโววัจิวบาจัสโซงาเทียวโวลิชิติจัสโซอาจิลุคเอกจัสโซบังอาปีความมหาคือพาเลียคืองามหาแต่ฝาละจามุปุรงาจับมหาคือปริวัติโววัจิวบากันยิงวะอาจยาสัสสิลาบะคือมหาอันตรายงาลาปชิกวายามารุงอที่งาโวอาจิลุคเอกจัสโซบังอาแต่ฝาละงาปีความมหายิ่งสลิงวะจุ่มพาเลียงมันยังไงแบบนั้นติงเนี่ยพันเรื่องบ่คืออัจจาบ่คือทีนี้เนี่ยหลายบ่คือเงานองวัจจุบ่คันนี้ซัสซื้อหลายบ่คืออันตรายยะมีเชิงงายะคือจันทร์ฝรั่งอ่ะพื้นที่ของบ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะอันนี้คือเชียงใหม่ดงอ่ะที่นี่คือเชียงรายไงอ่ะที่นี่คือจังหวัดตราดไงที่นี่คือจังหวัดพิษณุโลกไงจังหวัดสุโขทัยจังหวัดน่านไงที่นี่คือจังหวัดอุตรดิตถ์ไงเอาพื้นที่ธรรมราชสบ่คืออามาคือฝาระสบงอ่ะที่นี่บ่คือไว้ข่าวสาติดตาดังอ่ะทุกอย่างหน่วยงานรัฐบาลของสตรีประกาศเช่นตัวอย่างอ่ะอาทิเงาที่มาเทชงโอเป็นยังไงอ่ะอามาสริยาตันโนไซเบอร์งัดมาเช่นตัวฝรั่งอ่ะอามาคือกลุ่มมิชาชีพบอกคืออามาสับเบอร์ที่กูลาววัดซ์วัดซ์ยามิงอ่ะคือบอกมาที่ดีชิวคอลเลชั่นอ่ะอาทิเป็นยังไงกลุ่มมิชาชีพบอกคือวัดซ์แล้วฟุบายจ้าเป็นยังไงฟุบาที่ดีก็คงจะมาบริจาคยังมาคือจวะอาทิตย์เป็นยังเฉพาะงานพิฟ้ามาดิชิพัจจิตรงมันยังคือฟุบัตถะโอ้บุตรงะแต่ย่าย่าอีจะมาบ่คือว่าย่าถูกไงถือหนังสือราชการงอที่ยิปปอช้าอยู่คือมาคือถือย่าวัดสกุลยี่ทีลีเซย์ได้มาไงมันก็ชื่อที่ย่าหนึ่งกับให้ทีลีตัวตาเป็นยังไงมาคือจมายที่สุดเป็นยังคือเวลาฟุบัตทีลีตีนี่มันยังวัดซ์แล้วตีมาอีจ้าเป็นยังไงที่มาคือทีลีเวลาคือใช้ฝรั่งมาคือถ้าโอ้งะมาโอ้ก็จะไปกับกูยิงกับเชงอ่ะปีขว้าบัญชีพัตติยงก็ไปคือบัญชีส่วนบุตรคมไปงานมาคือหลักสูตรไปคืออะไรอย่างเงี้ยกลุ่มไม่ใช่เชงอ่ะปีขว้าที่เราส่วนทศพยาบาลคือย่านหน่วยงานข้าราชการที่เลี้ยงใจยังไงมันก็เชื่อว่าบัญชีไปคือส่วนบัญชีหน่วยงานราชการส่วนเชงอ่ะทำไมก็จะกับกูยิงเฉพาะงะมาคือทำไมใจเตยเชงอ่ะอาทิยิงอ่ะที่มาเทศงโอเป็นยังไงอ่ะมาสยากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมาคือนาตบัวได้ทำมาปีผ่านไงทำมาก็ละคือขึ้นอย่างปีมาจังไงเอามาใส่ไปเรื่อยมาฮาลิตซะไปไงนาค่ายเลือดอ่อนมาคือขึ้นยาโดยเฉพาะไงมาคือเอามาก็เดือดมากว่าชิงไงที่เนี่ยเขาบอกยิ่งกันเลยกันจังโอ้เป็นยังไงมือฮาลีนาก็ยังโอ้เป็นยังคือที่ยังไงว่าแก๊กฟารุงก็เลยจะคนไปไงอะไรเชื่อพอดาบไงชิ้นเนี่ยพักก็ไปคือเหตุมาฟุฟุไลฟุฟุไปคืองอไอ้จับปุ๋ยไปคือเอาพวกเหี้ยคือเหตุมามียังไงไปคือเอามาแต่กว่าชิ้นงาที่เนี่ยคือสักก็สมีตาคืองาเอามาคือชอบพกความจ้องงาที่นัดตาคือแต่ความจีงาจะมาคือจะมาเจนตัวอย่างงาอาชีพบุรุษไปคือที่ห้าข้อนี้ที่กูลาโฉห้าจะไปคืองอที่ไข้ลูกอ่อนนู้นไปคือชิตูโฉมัวเอ้ชิตูติเจงอ่ะชิมือชดตัวมาชดตัวเจงอ่ะชิคนเราไม่เคยอะไรเนี่ยคือชดซื้อว่ามาซื้อที่ตัวตรงอ่ะที่เป็นยาคายหรืออะไรเหตุบันนังอ่ะทำไมมาที่เล็กจีไปเชิงอ่ะที่เป็นงามากูเดี๋ยวมากว่าเชิงอ่ะว่าสักใครตั้งคือจบผัวแต่ขอจ้าชกว่างอ่ะจ้านาไปมากเลยไปคือคือชิจังอ่ะอันตรายยังอ่ะที่เป็นยังอ่ะเมื่อสักว่าเชื่อความรักงามมากกว่าที่ความเงินนังอ่ะทำไมเชื่อว่าเนาะเอาจังหวัดตาสวยกับหมู่บ้าน48บ้างยากเหอะมึงกว่าดีฝรั่งอ่ะมาคือเอาอากูได้มึงกว่าคือแต่ผู้ฝรั่งอ่ะนั่นนายเฉพาะง่า

起人家的么的时候，那个的嘛，阿得比嘛是真香啊！阿么上我们人家的呀，省内眼工我土地用地也不少个，阿我怕热不热个，办喷嚏个，这个都不热个，我们看连嘛人家去嘴笨个，阿不热阿我小个就我。啊，我就把家属我，就留给家属我，他说我别过去啊。啊，某个等下啊，咱们发达不能啊，某个喷嚏啊，俺们先到啊，等下俺们买啊，俺等下是俺们发不能啊，等下是俺们拆不干啊，啊等下是俺们买单啊，等下是俺们远海不能啊，某个喷嚏中华前面啊，啊某个等下发啦，咱们说啊。อาทิบังโอมันยังอ่ะช่วงนั้นแบ่งให้เธอบอกว่าบัญชีม้าเปิดมังอ่ะว่าช่วงนั้นเขาที่ลิปิมังอ่ะมาสมัยเขาไทยอ่ะเปรียบว่านั่นแหละฟุบะโซไอบัตส์เกือนี่วลากูนี่ฟุบะว่าบัญชีเปิดจังมังอ่ะนี่สมัครเปิดจังมือไทยกันมือกุมารช่วงอ่ะแต่วิความสุบะเห็นว่าเวลาเขาบอกว่าชิวกว่าไงมาเขากุมารมาช่วยเป็นยังไงย่างวัวละโชดิเชื่อว่ามันวัวโซก็สามีกวางที่วัวจูวัวที่วัวจูขวัญยลาสุงะที่กุมารที่ว่ามาสุดอะไรเลยก็ขอตัวนี้คืออะไรมาอิมาสบายยิ่งไงจีนคือเอาละบัญชีที่เปิดจะมาคือโซชิงะมาคือรับมังงะมาคือกุมารช่วงะมาจุลังะพัซซูมุลีมาคือสาขุสบิชงะมาทายิงะมาคือกุมารช่วงเจ้าพายีบะงะมาคือมุติเชื่อว่ากำมังอ่ะอาบะงะอาบะซาซาวะติเลสะตังบะยังงะอาวะซุซาวะซุแพวะชวะติเลปิมางะติบัญชีเปิดวะมุซามะกะยะกะทะเยนะบะงะอาติบะงะมะยะชะขวางะนิมะกะนะปิมามะกะอาติเลจวงะอาบะซะบะนิมุขวะยะ

สามมุงอะมาสบเหอละทีนาทีสาชิเดียวงะอันเบอร์เส้นแดงอะเนี่ยชมบอกว่านี่จิบบอกว่าแต่ความูลแหล่ความงะวชิโคตาวิทยุให้นานาจาสู้งะที่ท่าไลฟ์สวัสดีสุดละคือคือบุโมงะวชิโคตาคือดูชิจอมางะผู้ละชิโคกามยาวจริงอะที่นี่คือน่าจะเป็นอะไรก็ตัวจริงอะที่นี่วฮักคือด้วยงะแล้วก็เยอะที่นี่ก็ที่นี่เพราะว่าควันเปลี่ยนยังกุยเจงอ่ะอันเป็นไงแสดงในแนทสมมติควันยี่จิมวัวตะควาหมดเลยควางอ่ะควาสวัสดีครับ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้บรรจุแต่งตั้งแล้วกว่า 15,000 รายหากพบผิดจริงเตรียมเพิกถอนสิทธิ์ยึดเงินคืนและดำเนินคดีอาญาทันที
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกเงินเดือนคืนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการขั้นศาลพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI ได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนเพื่อขุดรากถอนโคนกระบวนการดังกล่าวส่วนกรณีข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีมั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความสักเสร็จประดับสินรายงาน
4: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย
6: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อสะท้อนบทบาทของปปส.ในการให้ความสำคัญกับการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดแม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรแต่โรงพยาบาลเกาะสมุยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมชื่นชมการทำงานของบุคลากรที่ดูแลทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามมาตรฐานด้านแพทย์หญิงบุญกุลโลกพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลเกาะสมุยเปิดเผยว่าทีมแพทย์พบว่าอัตราการเสพสารเฮโรอีนบนเกาะสมุยในปีนี้ตัวเลขลดลงแต่กลับมีความรุนแรงมากขึ้นจึงต้องมีการบำบัดผู้ติดเฮโรอีนโดยการใช้ยาเมทาโดนลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำโดยแพทย์จะคำนวณขนาดยาตามประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก เพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนไม่ให้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบฝั่งเมียนมา
7: จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะบ้านแม่กลเกณฑ์และบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันที่ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีกระสุนปืนกลข้ามมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้านพันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้ประสานงานโดยใช้กลไกประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้วิถีกระสุนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพิ่มกำลังในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: ย้อจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทํานุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Womenในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302
3: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายกันเป็นประจำในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13นาฬิกากว่าๆถึง14นาฬิกาก็พายาเข้าช้านิดนึงค่ะคุณผู้ฟังมีหลายภารกิจเหลือเกินที่ต้องทำในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะต้องเคลียร์งานหลายงานมีงานด่วนเข้ามาตลอดเลยก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเช่นเคยคุณผู้ฟังสามารถทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์อยากฟังเพลงอะไรวันนี้เป็นเพลงสตริงแล้วกันเนาะเพลงใหม่ๆนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟัง0532767933ท่านใดอยากจะฟังเพลงไหนเอิ้นกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าวันนี้มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเนี่ยคุณผู้ฟังนี่ไปเจอในเรื่องของนโยบายพมแคร์เนาะที่เขามีการเปิดช่องทางนะคะในการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการต่างๆของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆนะคะเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าเราพูดถึงช่องทางในการเข้ารับบริการต่างๆของหน่วยงานนะคะเราก็จะนึกถึงแอปพลิเคชันทางรัฐไทยดีนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวแซงขออนุญาตรับหลังไมค์นะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวโทรมาใหม่อยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวโทรกันเข้ามาได้เลยหลังไมค์นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องมาอัปเดตกันนิดนึงเรื่องของนโยบายซึ่งอยากต้องบอกไว้ว่าจริงๆพมแคร์ในวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือเขาอยากจะเปลี่ยนบทบาทของบทบาทในการเป็นผู้สร้างโอกาสคือเปลี่ยนจากทำงานเชิงรับเชิงรุกให้ประชาชนน่ะมันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้วยช่องทางของพมแคร์เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่อยากจะขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างมาตรฐานทางสังคมสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนี่คือคอนเซปต์ของเขาเลยค่ะสำหรับพมแคร์นะคะเป็นประตูสู่สวัสดิการดิจิทัลด้วยนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเพลงกันแป๊บนึงเดี๋ยวแจ้งรับโทรศัพท์หลังไมค์แล้วอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องของพมแคร์ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเปิดเพลงตามคำขอกันรัวๆค่ะขอบคุณทุกสายที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์เดี๋ยวเลยประมาณ 2-3 เพลงเดี๋ยวแจงเปิดให้ช่วงท้ายรายการนะคะช่วงนี้มาดูในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารกันหน่อยดีกว่าพูดถึงเรื่องพม.แคร์ค่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเลือกช่องทางในการยืนยันตัวตนได้ทั้งไทยดีหรือว่าเข้าสู่ในระบบของทางรัฐนะคะซึ่งจะครอบคลุมหมดเลยทั้งเงินสงเคราะห์ทั้ง6ประเภทนะคะทั้งประชาชนสามารถยื่นคำขอความช่วยเหลือทางการเงินได้ค่ะสำหรับพม.แคร์เนาะแล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ระบบพม.แคร์เนี่ยจะเชื่อมกับพม.สมาร์ทด้วยนะคะแล้วก็การยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีกับทางรัฐนี้จำเป็นมากๆถ้าใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถยืนยันตัวตนได้เลยความรวดเร็วในการอนุมัติก็ไม่น่าจะเกิน10วันทำการค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของคำร้องต่างๆนะคะเพราะว่าพม.เนี่ยเขาจะดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเชิงตะกอนแรกเกิดดูแลยังไงเงินเด็กแรกเกิดแรกเกิดจริงๆนะเงินเด็กแรกเกิดก็ดูนะคะระหว่างที่เป็นเด็กและเยาวชนก็จะมีกรมกิจการเด็กและเยาวชนดูแลเรื่องของสิทธิสวัสดิการโครงการการพัฒนาศักยภาพการเรื่องของครอบครัวประถมอย่างเงี้ยสตรีก็จะมีทำงานควบคู่กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของพช.ด้วยนะคะเขาก็จะมีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพัฒนาอาชีพสตรีที่อยากจะทำมีอาชีพติดตัวก็ไปฝึกอาชีพหรือแม้กระทั่งสตรีที่อยู่ในวัยเรียนอยากจะเรียนหนังสือแต่อาจจะได้โอกาสหรือไม่มีโอกาสก็สามารถเข้าเรียนได้นะคะก็จะมีศูนย์72พรรษาซึ่งน้องก็จะเป็นโรงเรียนแบบกินนอนนะคะฝึกอาชีพได้อะไรได้สามารถเลือกวุฒิในการจบได้นะคะอาจจะจบเป็นวุฒิของปวช.อะไรก็ได้ด้วยสายอาชีพสายสามัญก็ไปต่อกันได้แล้วก็ของคนพิการนี่ก็ดูแลตั้งแต่ทุกๆกลุ่มวัยนะคะทุกๆความพิการที่เกี่ยวกับความพิการในกลุ่มของครอบครัวก็พูดถึงไปแล้วในกลุ่มของผู้สูงอายุไม่ใช่แค่เงินค่าจัดการศพแต่ก่อนที่จะเดินทางไปถึงเชิงตะกอนเขาก็จะมีกรมกิจการผู้สูงอายุกองทุนผู้สูงอายุมีโครงการต่างๆที่พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุนะคะนี่ก็คือการดูแลแบบกลุ่มเป้าหมายเยอะมากเรียกได้ว่าครอบจักรวาลเลยจริงๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเชิงตะกอนซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องประชาชนจะได้เข้าถึงบริการและการดูแลภาคส่วนต่างๆของกระทรวงพม.เพราะเขาดูแลทุกกลุ่มวัยแล้วก็นอกเหนือจากนี้ในเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศพม.ก็ดูได้เช่นกันนะคะก็ทำให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยเพราะว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ก็คือเด็กสตรีผู้สูงอายุอาจจะมีโดนหลอกอะไรอย่างนี้บ้างนะคะแต่ว่าในกลุ่มแรงงานที่เป็นเด็กและสตรีมักจะโดนหลอกเยอะมากๆในเรื่องของการหลอกไปค้าประเวณีหลอกไปใช้แรงงานอะไรต่างๆนะคะก็ทำให้พม.นี่ต้องดูแลแบบครอบคลุมดังนั้นกลุ่มเป้าหมายเยอะช่องทางในการเข้าถึงบริการต่างๆของพม.ก็ต้องง่ายสะดวกรวดเร็วนั่นเองนะคะสรุปแล้วที่ต้องมีพม.แคร์ออกมาเพื่อเป็นการเป็นประตูสู่สวัสดิการดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงทั้งเรื่องคำร้องการที่เราจะไปยื่นคำร้องเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างบางทีเราก็ไม่รู้ไปเทศบาลอาจจะเจอเจ้าหน้าที่บ้างไม่เจอเจ้าหน้าที่บ้างเพราะเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่อะไรแบบนี้เราก็ต้องเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานในการเข้าไปติดต่อราชการหากเป็นกรณีที่จำเป็นแต่หากเป็นกรณีไหนที่ยื่นคำร้องผ่านระบบดิจิทัลของพม.แคร์ได้ก็จะร่นระยะเวลาลงและทำให้ดำเนินเรื่องต่างๆในระบบเร็วขึ้นด้วยนะคะหรือ1300ค่ะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงพม.เขาจะมีโลโก้ที่ชัดเจนมากจะรวมกลุ่มเป้าหมายต่างๆไว้ในนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูคล้ายๆกับรถออมสินแต่บางทีรถพม.เข้าไปในชุมชนหมู่บ้านเราก็อยากเข้าใจผิดว่าเป็นออมสินละกันเพราะสีมันจะคล้ายๆกันคุณผู้ฟังนะคะด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาหนุนเสริมทำให้การบริการของพม.เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นก็เพื่อประโยชน์สูงสุดค่ะในการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสและเพื่อให้คนไทยทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งเรื่องภัยธรรมชาติ AI สังคมสูงวัยอัตราการเกิดของเด็กลดลงหรือข้อจำกัดต่างๆนั้นพม.แคร์เนี่ยเขาทำงานภายใต้
ความท้าทายที่หลากหลายแต่เราก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้น่าอยู่และปลอดภัยไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายมีเพลงติดค้างไว้ประมาณ 2-3 เพลงเดี๋ยวจังทยอยเปิดให้วันพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงน้องเก๋ๆค่ะวงฮอมซองจะมาโปรโมทเพลงกันสดๆในรายการคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้ในช่องทางของสวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็สวทเชียงใหม่ของเราทางสถานีวิทยุวันพรุ่งนี้ใครอยากจะโทรมาพูดคุยกับน้องเก๋ๆในรายการแล้วอาจจะมีแบบเปิดสายหน้าใหม่สำหรับ FC ของเก๋ๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็รอติดตามรายการของเราในวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่าย3ค่ะแล้วฝากทุกๆรายการให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกๆชั่วโมงกับสวทเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้ส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆนะคะที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่ขอให้ท่านมีความสุขในทุกๆวันค่ะให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตให้เรามีพลังในการสร้างความสุขนะคะมองความสุขเล็กๆเริ่มจากความสุขเล็กๆค่ะสะสมกันไปเรื่อยจนเป็นความสุขก้อนใหญ่ๆใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในทุกวันนะคะพอทุกครั้งที่เรายังหายใจอยู่นั่นแสดงว่าเรายังมีโอกาสค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกา

0: พฤษแก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายแล้วส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างเอื้ออำนวยขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนันทิกากิตตาโลรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเย็นนี้พิจารณาการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลก
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รับข้อสั่งการจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีล่าสุดได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาในครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาหากพบว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่แท้จริงมีทิศทางที่ลดลงแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามสัญญาและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทและอนุมัติให้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินกว่า 129 ล้านบาทรวมถึงเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายสำหรับสัญญาเงินกู้โครงการ ภายหลังมีการลงนามในสัญญาเงินกู้แล้วและให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเ

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Womenในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: าสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302
3: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ผู้คนเร็วผู้คนเก็บของเร็วทันยิ่งไวแล้วทันยิ่งไว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยทันยิ่งจะไวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 做阿家的，别要可怜，没有大那边这山枪也丢我。您的中那您那边谁别中到他家他别老呀了金库就那白白白别修走哟他就那牛到老一年就就在都拿的发财哦到把大悲障障比扬你丢变滚有那到就扬哦扬庄家那边扬我这也没见谁跟你那去那样听哦你谁见谁你去那样去变了样去来nhà na lo lai u tiêu in về tiêu tỷ ta phát nghề luôn chỉ ta dấu thuật ở tê tiêu u tiêu đam bia bê tàu ta nâng khai nhé xu nở ไม่กลัวหน้าลางอยู่มานโอมานปิงเจ็บเพราะฝุ่นตั้งเสียนินเหยียบปุ้ยจิตดิวเฟยปังไม่ยานานตัวไปทานไม่สุนตวางอ่ะเจกันเกี่ยวเสียเลเจน่ะอยู่ไม่จู้จาเนี่ยจางยาพระนาแม่บงเตโอเยื่อทุนแก่สว่างไม่เจนินโอชยามตู้เบ็ดเจียนินนาอีอาเจียวเฟยเปลวอย่ามีโออย่ามาช่วยเซโอกินเตล่างเบ็ดเขาทินนาทินโยวิญญาสุยขานาลวงสุยโยเสียงขานตินเวแก่เลียวชินสางเนี่ยมาโอ้เฟ่เลียมนาเสียโมซิงโอกาวขาตู้เวจานโซนาเปลี่ยนเจจังโอสาวเสียจีอาเวียตู้นานโอยันกาเจนเวปูนเมียววินสวงแอลีไปจินเจเชียวนาแห่งจิ้วกู
1: tiêu
0: nhà em tu về yên à linh là diệu chỗ nhẹ nhẹ tổ lo tình chỗ hẹn thép dấu làng gia tê tiền phun na tiền nhồn quẫn nợ tiêu tiêu nhân sẽ biết tiền nhồn ô yêu cho tháo bảo tàu tha tăng tế chiều hiếp chiều nàng pha chiếc yên ô.

tujuan. Oh, yo, saya tidak tahu berjalan jauh. เจ้าเสาะลูกจังพ่อบัวโอ้มิวมิวตานาโชนะน้องอยู่เนี่ยเวียนเอ้ยเสียตัวทิ้งเดียวไม่โดดเดียวโอ้ ขอดีด้วยเสียงเจ้ามาปุ้ยหลังเงี้ยฟงเอ้ยวังไปแทนตัวไว้จวงคิว

านเสื้อเสื้อลางโลเปลี่ยนเยียบเพียนโอตานโดดเสื้อขาตัวหน่อยตายเยียบผู้เสื้อเจียวโลตายหน่อยโอวางกินเลสิ่งที่ต่อเยือนให้เรา

0: 心中总有话一段命朋友也在我背上命啊看来在留啊两色流落边浪花湖蓝美都转修啊在流年流边东汤啊水当哦流牛丹那边的三枪啊丢了一档档六哎挂在屋边扎掉的片地挂进也走了一次去到手转满哦光
1: 淡淡微妙淡啊秋桃你哦白满鱼你那跟他哦想在大天就那有年年有丢的文化唱啊那哎哦被丢大那样出那庄稼好tôi cha yêu ê bước qua biển ô yêu trên biển á tông trên yêu tia á tỏi sao siêu chia nà tin nà chia mãn ô tàn家都没有大那出行没有共大家那买这本欧洲亲近的草草变红色南牛小老โอ้ทิ้งโอ้ยินปีนเจ้าไม่ยอมยันยิ่งปิ้วยิ่งแดงผู้นายช่างเอาไปมันโอ้ทองตายก็ไม่สามยังมาไม่จวงผู้家苦民养帮官天马那儿听爷娘话哦一有命苦八年哦แฟบิวเวยโยตาล้อลิ้นเดียวนานรอยามตู้แมงตาโอแสงนานจะยามตู้ชื่อสิแมงฟังข้าทิ้งจริง chịu dẫn ô liền yêu tỏi với lào tiêm ma của tiêu cầu tu mẹ ta về phở xế ô kiều nói ê bê thịnh

转变白衣，军舰哦哟，白雕白鹤飞荡流水，飘进流火金江湖连。เป็นทางน้ำเมียวตาน้ายำเป็นแม่น้องยาโนเจ้าหาจายตาเปิดเท้าไปเที่ยวติงอาเหยาแทนเมียเจียนโอ้ทายยังเสียมนาจริงตุเกียอูตายมาเอียมาเจียนาเปียวพุนเวคู่โอมอยาเมาเจียมาแต่จังโอหางเยียนนินนายามเปียวเมาเยียนเนี่ยมาโอ้ยโหเข้าลุยมองหน้าเงียนหน้าตายโคเลียนขี้มาขี้เว่เมาเงียนตาขี้เงียนยังเออเปลี่ยนเออมองทำมองโอ้ยล้อตายทำน้องมาน่าสิโตเจียนอยู่สิมานานเท้าเสียนหน้าแป๊ดอยู่จ้าลีนโลเวมาสองอาตาเอ๊ะปัวเนี่ยินโอ้ยเปย์ฟังเจยินโลเดียวโมคูโลเดียว

ิโดโซซึ่งตัวเราฟังยอวานาปรังเชนามเอเนโชท้อท้อเสียงโลเดียวจิงอีโอควังใจตายนาปีนี้ด้วยกันโซเนี่ยปีวัวนานซอยสิวโลตวังยิ่งหลุนโอเฟียมสินทาวิทยาดิวเวทินิวนากินโเยี่ยมปุจานะก็เตียวติงเมคุณเนบเมียวตานสงควาเอทินเสเมโลมวงมันเสโอเอ็นจะลาวิทยาสิวะจะเลียนเอาไม่ตันตุคุลาวิมานเดียวเอโนเดียตัววินานเนียนัด

โลกันยสุนนะโอตายยะสังอะดาปิยะสิขมาสุนโอสันหล่อเปิดสุนโอเหมือนเช่นอยู่แล้วโอเปียวโอ

เพื่อเป็ดหยุดแจมัวโลเป็นเชื่อเหนืออจังดาบจางเตะเชียนี่จังโชยเย็นอาสิวเป็นเยื่อด้วยสูนเหมือนโอตายดาบเปียร์ศูนย์เมื่อนาคานั้นแน่ลิ้วแต่เอ็ดหลอดเป็นศูนย์ล้อเมื่อนเขาจางโอเฟียวยามเจ้าไปท้อหน้าสามตัวเนี่ยเชียวท้อหยุดเสด็จยามฟังเอาควงโอจึงตายโศ

学子有年满早丢大老的酒啊丢啊老的酒呢哎哦酒店龙汤哦也随当哦了我为做的酒

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้มิโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็คว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อ

0: ถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
1: ดอปูแบบปากยอบโพนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบา092 246 8579เซทอบบูลอ
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กะทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นเลตตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาแลกแก็บดูแก็บโหดและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

นาเดอโอมิโชเปอร์ดอปูแวมูราพัตตีพูพีรมมอสก็ปราโดกันนาตาโพปากวาดอตาโพปรากันลือปรากันยอก็กันเนาะเฮกีตุกกลสัตว์แพเลตลอตัดและสวทเชียงใหม่แต่ตอนใหญ่อีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกกลสัตยาดีเจเสมอจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยก็แทกต่อผ้าเดตาสุมมือซ้ำมือตาสวีซาเชอร์ตากึจอดอลเลอร์ปอลคีปอลเลปเลอร์นอดอลเลอร์ตากูบากูเซนออามีอาจาดิซอลเลกเตคือดอปูแวตาตินิใหญ่รอชอดอเวเลอร์บาก็คือปาเลอร์เฮตาโลโดดิซอลเลเนตาโอชูเทลนอนตาโอชูเทลบากากาบอเตเลอร์นอบากากาเดแคเตเลอร์เนาะแค่ขอชื่อเตกนาตากูบากูเซบาก็คือเลอเตาชวดเลยค่ะบาชาเตาชวดเลอวดามีกุสาเกะเนาะเตเตกูดินาบาแค่นี้ชื่อแค่ขอชื่อเตเล่นตาเล่เนาะตากีตาโลบาก็คือเล่นตาเล่นึกข้อกันนะสกอเซรอชอดาเวเล่นไม่บาซาโทรศัพท์ตัวดูตัวโจอุกก็รอซาเดียร์โทรศัพท์แฮคอเซเจเนาะเบอร์โทรศัพท์053-276-007วะแเซคีนุยคือว่าหวานยุ้ยตากันแล้วกว่าดอกกันแล้วออนไลน์อะปูดิซอลเลฟเฟซบุ๊กอะปูเมเกติ๊กต็อกอะปูเมเกเนเฮกิเฮบาลอซะดิซอลเลอร์แฮกิโดกนาตาสวีเซเจเนาะกดไลค์กดแชร์เซเจตาสวีแล้วจะแปลคือดอปปูแวมุกอดอัปเดตในเมวดาแล้วสุยเกินยอมือกับพัตตีปือโพแวโพตบลื้อแล้วก็แฮตโดดตัวจบกันเลอดอปปูแวเลอติ๊กต็อกอะปูแฮปเปอร์ทอมบุลแล้วก็เตือกันลุยชิเลนอแฮคูลอซะก็ฮือกันยาสกอเจอปกึลือกะทาแต่ตอนยาอีโอเวดาแต่สักเบียนตาคือทอคือลอนึกกันนานแล้วจะแปลกนะไม่ต้องมือบาดไม่ต้องเลือดซาบานเคยโดกันหนาเสียเจคอมเมนต์ลอกเว้ยกุยๆเนาะเฟซบุ๊กอะปูเดโอเจเนาะเดิมชื่อความขอดับเบิ้ลแวร์ตัวโดดตัวโจบกันดื้อละตัวโอเลเวบอกกอเจาะแต่เวดาสักกันหนาดอเซรีก็เตอร์ลอเนาะบากากาเดโอเลอำเภอจอดตัวปูเนาะปลาอาการลุยชีเลติ๊กตอกกับปูแกปลากูปลาย้อนเล็บปลาเล่ตัวรบบาจีวะมุขอดเทวดาตะกาขี่กาดิตะมุสิญาซาเจเลดอปูแวแกปลากูปลาย้อนเล็บปลาหล่อกันหนาบอันนก่อนในปลาแกซื้อโพดิโซเลอร์ไอแกปลากันย้อนเนี่ยแล้วเลือกกอดจอเตะเลือดหลักขอปลาหล่อเลยภาคใต้เนาะเดอราเดอราเดอรามุนอดลิ้นแน่ไอแฮกันหนาดอวิทยุไอแฮกว่าดอดอปลาคณิกาเนาะพุทธสาวโฮดูทอลิคีแฮกันหนาดอวิทยุหรือแฮกว่าดอตาสอตาเซกันนาดอตาแต่ตอนยาอีเดเปอร์ซักคือดาโดมาละนี่แฮปปูรอดอตกาลีเตเวดาเศร้าอุลวิบบกอเจเตเวดาดินเนอีกาวิชัยเตเวดาเศร้าอุลจังหวัดตากนออเวตกันตะกาลอจะพามิรบาดลิกอนลาพาร์บาวิสัจูนอบาชาเจอก็เทกต่อผ้าคือนาตาสักวีตาสมุทรสามเหมือนตามุกข้อเนสุยกันยอนออีบอจะกันเลดอตาสวีหลอนลีได้เปล่าดอกอัตเตเวดาเลอันเมอเมนอบาดยาสระสักคือตาสักวีก็แต่จะเพลย์อือเวดาก็ย่อก็ย่อเนาะเมอเมอเมเซนอบาดยาเนี่ยเตเวดานี่เนาะก็ดอลเลอร์กวนละกวนเล็กกันละเนาะกันหนาดอกคีเพลเนาะ

cứ từ lý nó ta sắc vị lơ tê vệ đà quả lơ cơ là nó quả lơ cơ là hệ ư nó ta lơ à mê mê bà ta rơ cơ mê bà ta ta lơ tâm mê bà ta và đơ bà má đi lê cha lê đư tâm mê bà nó à nó mê quả lê quả kê nê ao vệ đà à mê cha à hê đi nê sư bà tựa lọ gà ta phá lọ vệ đà nó bà cha ta phá lọ bà nê đi sọ bà tê đô quả tàu mù nó nè mà ra tâm mê gê rê cha gê nê chôm mô thê ta phá lọ nà ta phá lọ nà nê bà đơ bà nê cơ nó bà đơ bà lê nê tâm mà gê thón tàu mù bà นึ่มานะฮะตกกอดาพี่แหลมิแลนชมหมดเทตาพัดรอบกาดีอีนอนชมหมดเทตาพัดรอบกาดีเตอมาเกยถอยเต่ามูกว่าเลยตาก็หินรอบกาอันนอกก่อนเนี่ยอาจจะบาตันนอกกอดสุวาจิบาเนาะตันนอกก่อนเนี่ยมีตาพัดรอบกาตึ๊บพัดรอบกาตึ๊บสีญาลอติลอเชบาเนาะบาชาเอาอุเวดาอัมมีอาจาอัลลอกาดิโซเลตาพัดรอบกาเนี่ยหรอบาชาปราเลปาเตเลมัมมูมันนอซะชั่วโมดือจะก็ตูตาตะไคอีจะก็มาตะไคตะติละเกก็เตอแพลจะมาเซตาพี่ตามาดมีเกระจากเกจะก็มาเกก็เตอแพลจะมาเซบากะกะตาแก้ทอตาพี่ตามาดิซอนเลอะตาชั่วโมเนอะระกิละแก้ทอกว่าเลมิพาสุภาษามุเนาะเนาะพาสุภาษาซากือซัดเลเนอะระกิละคือแก้ทอดิซอนเลตาชั่วโมเนหรอตาผัดรอบกะคะเนี่ยเฮดอตะคะรอบากะคะมาดิแลมาดเปบาโอเจเนาะมาจะดือโอ้คนดูคะเนี่ยอัดบอเกบ่ะเนาะเกเลอปุ๊กมาเกก็เตอเพลเปมาเซเนาะก็คนในบอนเนอะเมลเลดิซอเลลูกมิลลูกมาเตเลดิซอตาชั่วโมงในคาร์บานเนาะมีบ่ะชั่วโมงเกเลตาฮิลอบกันหมดอีเดเซจิเนาะเตกดับอูแวดดีเนาะและกว่ากันดอลเลตาก็จอดเลยแฮปเปอร์ทอดซอบกันได้ราคาบาคาคืนเลยมหาจิเฮเตกดับอูแวดดิซอเลปัดดอเจดิซอเลปัดสอบบรรจุราชการท้องถิ่นเนาะนี่คิดก็โทษแจกจ่าคุชิโกะและปูขี่เนาะกาสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นข้อข้อในบลอนในตักกระจอเดอเตวดาเลิบกับเบิร์กับกับเลิศหลบเลิศเจอุทธสกุทิสกุกอจะเนี่ยเนาะดอเจบักกาตาตันนี่น้ำเมียมาจะดื้อเนบรรจุเนาะปันแลเอาไว้ดาเดอปลาดิสโซเลอร์ปลาปลาตะพื้นเนาะปลาตะพื้นเลอร์อะคอนแลกเล็ดโหลดแลเจเห็นหล่อหล่อซะติดต่อติดติดต่อติดติดเลือกคนนานตาข้อข้อในบลอนเนบารากาดอเจนนี่กิเลเลมักมาปะกอเลตะกุบักกุเซสิญาเลก็จะบาชาตาตันเนเมวดาเลตันเนบเลดโลตันเนบเลเจบะเนาะแกทอดาคือจอแลมีฮุสัพลาแล้วก็จะเต็มมุนอลตือเลปราเปอร์ทีปราเปอร์กอเลเจ้าอนุทินชาญวิรากุเนสิญาเวดาเจข้อข้อในบลอนเนปะคึกกว่าขอที่ขอลมเมอร์แล้วปะคึกกว่าเออแต่ล็อตติล็อตแชมมาซาดิเลจะล็อตอัปเปิดถอยไว้ดาตบลื้อราคาเลยบัตรบัลเลอร์ปลาเบลดหลบเบลเจเนโอถอดซุปกาเตอร์และทีละกอดบินใหญ่เนาะปากรอยดับพยานหลักฐานเนาะพยานหลักฐานเนี่ยคอมโยเลอร์แต่และแฮปแฮปปลาพลาถอยไว้ดาเอาดักขอดที่ขอดล้วนได้บัตรบัลเลอร์ประมาคมาดาศิริพันธ์เนโอไว้ดาอากาศจะกาบะเนาะอากาศจะกาบะคอมโยเลอร์คอมโยเลอร์เบลดหลบเบลเจจากนี้หรอเนาะข้อข้อในตอนนี้ดิสโซเลอร์บัตรบัลเลอร์ปราเลบันจูดิซอลนีคิกโทแซกราคุชิโคละปุคิเนาะแกทอปัดดูว่าปราบันจูมาดาเลปัดดูว่าปราจือปูบาตบะเนาะบาตบะเลปาโกอุกตอตาพิตามาลินเนบาตบะปากะเมดิซอลเฮลอเกตโลเจเฮติเลปัดดูว่าปราเนาะโลเจและอบาตลาตลาละปุคิในบาตบะเลปากะคิโคคิกะตาเนาะบาดบักก็แก่ทอกึดเดกมาบาชาตาเสรภัยก็บัดแลวดาลากึดต่อกึดต่อเนาะตากาเลชมลอซาดิซอเลและดอเจบากิบากิตมากมูมากมาดาเดตบะประโยชน์ซาอุตาบาบาชาบาดกากาเลดิซอเลมากมาดาบลึดหลบบลึเจอะขอที่ขอลมไม่โอตลอดติลอเจไม่โอปะคึกกว่าลิตากิตัดลมไม่โอทอซึปะตบะคาคือดนาบลาคือดนมินาซาบลาดนตลนเจเนาะตบะเนี่ยตอบาร์บาร์เลอร์ประมาอุกตอนในเต่ามูดิซอลเลอร์ปัดดอเจตัดบลอนใหญ่อีเนาะอีกครั้งจะกว่าเกตักก็จดแล้วโดดค่ะดิซอลเลอร์อัลลอชโมเจาะแต่สิ่งนั้นน็อคเคนน็อคคอจิบาร์เลอร์อาปุกิเน่ปามาตาดิซอยโอทอไวดะเนาะเฮน่าฮุตักก็จดชโมเลอร์ปากักคนละกันแล้วปุกิเน่ปาเบิร์ดหลบเบิร์ดเจซับเบิร์ดดิเลจันแล้วคุดแล้วคุดเซนับเพื่อบาร์เลดดอเจแล้วบางีบางีเนี่ยอัลลออัดเลวเด้อเนาะอัตเลวบาชามีดิซอบการในประเทศสิงคโปร์บาเนาะมาเลมาเกตตาก็จบปลาพลาลอไว้ดับลอเดอร์อ๋ออัลลอเอาไว้ดับเดอร์ขอที่ขอรู้อามีอาจะข้อกว่าสกอร์กีดอตาก็จบส่วนแม่ยาปาดอเมกเกลไว้ดับดิเลติจันเลยเนาะเกตตาก็จบเลยตะเกื้อตะตาเลือดอุทธรเลือดกอดจอเตะเบียนใหญ่บาบากการในเลดอเจคอนในหลุดหลุดเลือดเจเล่นตลอดสิยะแรงงาอ่อนหล่อมมีดิซอเลอร์อาอุดเวจเนี่ย
พาคนลิปไปคนลิเนี่ยไปลิปูเนี่ยหรือฮอดมือดมือพาคนลิเนี่ยพาไปดับมุนอ่ะเดินเลดดอเจ็บบาดดอมมอตติมอตกัสติลอโซติลอคลาอัปเกรดลอมิลลอแรงง่าเอาไว้ด่าเนาะเดอสมัครไว้ด่าเดินหลุดหลุดเจ๊เจ๊เนาะเดอเขาก็หลุดดอเซ่บางกะตาหลุดดอเซ่แลมีไว้ด่าเลือดตินิดดอเจเลือดก็จะสีคอตินิดดอเจเลือดก็จะวีด่าไว้บ่ามันเลดดอเจเลือดวีกะคือเลดซีดละเนาะเขาก็ในตอนนี้หลุดหลุดเจ๊ดอเจวีด่าจิเมมาเซ่ดามาเลมาเกเตนี่จิเมมาบะตะกุบักุเซ่ดาจิเมมาเซก็ดูชิเลบัชาให้เปิดถอดรอเดอร์เตอร์เน่อลอบกับเบลดลูเบลเจโอนอบก็เสียดผ่านในปากก็บากกว่าแชร์แกคิดได้เลยจ้ะหรอข้อกว่ากี่ดอกแต่ก็เจาะช่วยแม่ยาป่าปากก็ได้เลิกการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นนอหนีขี้กุโทแซกซาคุชิโคนออาเกตตะก็เจาะเลยแต่ใครบักข้อกว่าเนาะบักข้อกว่าเลยปลาเปิดที่ปลาเกอปลาเปิดก่อกึมมันหล่อรออับพวนลีดิแหล่ที่จะแหล่บักแกลดิแหล่ที่จะแหล่เนาะแล้วก็ดอลเลตาสุมือซ้ำมือตาสวิซาเชอร์ดิสอลเลดอปแวร์คือดวงหนามก่อเทวดาเวจอชิสวิชานอัตสวิเนาะสระเชียตาเมียอักมันแหล่พลื้นแหล่จะต้อนบาดีบาจะทื่อถอดเลิกกึญยอโพจะแปลกคือนามไม่ต้องบาวิซาจูเนาะไม่ต้องบาวิซาจูเนาะแล้วก็นาสกอเนาะ

que te lino ta savile te veda kira sa te pluho no le pu anan u veda de sisi signo gido ma lo le te gile ba ka khu ta le to khum ko cha sa ke te gu do pu ve ba ka khu ta u chu tle no disole jot te kwa ko da le ไขมันในเลือดเนาะไขมันในเลือดเนี่ยคอมโยเลปะบาเป็นหลอดดิสโซเลอร์ปราโซเนี่ยเนาะปราโซอเลตหลอดเลดปราสีรานักเกชอ่ะคอมโยดิหลอดคอมโยเลปราเลโบทอปราเลออตาโซราเสร็จผ่านเนี่ยเดออักเกียกอมาซาดิเลจะหลอดเนาะดอปูเวเลอร์เนมิบาตาชาเลอร์เนโซราเตเลอร์เนี่ยเนาะอะโตคนเนี่ยให้เปือโตคนเนี่ยเทวดาบาคือเลอดิซอปราสนับกาชาเนี่ยสนับกาชาคือซาร์ปปเปอร์ว่าซามันซาจะเล่ดิซอมีดิซอมีโลชาจอชาเจนะโลชาจอชาเขาคอเดอร์ตลอดเล่ซาเดอร์โคซาตูนะเทวดาบาร์ดิบาร์เลโคซาตูดิซอเลชินอปเรเทือนตาจันเนี่ยนะอัลล็อกอะดิซอเลความดันเนี่ยอัลล็อกอะดิซอเลปัสสีปัติชอซาชุดเลือบาชาต์มีว่าบาคาเลอับบาคาเลปัสโซโอเลปัสปันโลปัสจอราตเลเนาะเขาคนในตอนนี้เมกคิซูปุลาปุลาเนาะเดอเทอร์มินอเทวดาสนับกาชัยเทวดากระสานตาสนับกาชากระสารปอดถือจะปอดหรือซาบันเนี่ยเขาคนเดอร์โคซาชาเนาะเมกคิซูโอเจเนาะโคซาชาเมกคิซูบัตบาเลเทวดาปราเลบัตชาเสด็จภายในเมเวดาเลอะให้ปุราบาคาคือเลปตาฮุตตาเกจิเนาะเตมเทอาบาคาคือเลปะกอดาดิสโซเลปัสสุปาทิริคาดมิจะอาให้ปืนทอบาคาคือเลปะตาหุตาเกตาหุตาเกมาซาดิหลอเตอออกกำลังกายบาลิเนออตาชูอาเตเวดาดิเนออตาชูลิเนออตาโซรอลาตัญญาปะเก่าสดจืดละหรือโปเซเทเทเนาะออดากุยเนาะฮักคือออเทตัดละเกสโซซาเจเจอันเนี่ยบาปุลหล่อซะเมทอปีทอโซเมกว่าละเกสโซซะนี่เนาะเทวดาดื้อออกวิทล่ะเนาะประสิทธิภาพเนี่ยและมือบาดชาเนี่ยเดนึบาเมทบาบาหล่อชั่วโมงนึกยาลาซาดิซอจะเตกนานึกินก่อนเมื่อมาซาดิเนี่ยแล้วก็สีสระเสจเนาะดิซอเลเลดอกกว่าแล้วเลนสีนาทีอาเทวดาไขมันเลนโซเนี่ยเนาะอามิโอราตเลเนก็สีวะเจาะก็สีเลก็สีสระเห็นเมื่อเล่นโนอ่อนตาเนี่ยโอเจเนาะไม่ได้มีแบบบากากาตาไม่ได้หน้าดิบาเดอร์ดิสโซเลอร์บาร์บาร์เลอร์ก็เมื่อเล่นนึกเดือดตาเนาะเดือดตาเลือดตาโซเมเกตาฮอตาเฮเมเกข้อเดอร์เกออกกำลังกายเนาะดิสโซเลอร์แกลกคนละแกเห็นเมื่อเล่นขบเบอร์ค่าก็มันนี่ก็มันนี่ต้นนี่เนี่ยภาพพอนนาเรียต้นนาเรียทั้งหมดเนี่ยเนาะอีกคันเดอร์เกตากูบากูเซเลอร์ไปเตะกูดับแหวบบาคาคือเลิฟการและเหตุตลอดโดดิซอลเลตเอาชวดเลเนาะอันก่อนนี้เตาชวดเลเนี่ยแฮปปี้ทอลเลอร์ปกิจจาตหุตักเกดาเวทจากข้อตาอ่อนตาอ่อนนี่หรอเนาะดิซอลเลอร์ตาชาร์คันนี่เนาะเนาะดินาโคเนเฮเตสิญญากูดับแหวบเนื้อเกกว่าเชลล์เนี่ยเตาชวดเลกึ่งและส่วนเมียปาโกกาเนาะดับแหวบคือดกนาตาสวีเลอร์ตาแหลบซาฮากอซาฮากอเดเสียดาคอเนาะสหกรณ์จะก็แปลกกว่านะบาชาจะเกิดจัดดับปูแหวนเถียนเลยดับปูแหวนกระโดกันหน้าตาโพเฟซบุ๊กกับปูเมเกติ๊กต็อกกับปูเมเกตัดหลายใหญ่อับบาดเชื้อต่อเลยปลาเปรอะหล่อซาเลยปลาชุดคลำหมดโต๊ะปลาก้อยดาเลยฟุตบอลโลกเนาะฟุตบอลโลกหนึ่งชั่วโมงเลยก่อนตลอดก็เหนียนนอกเกตเตอร์แต่จะหนีใหญ่แค่ในเนี้ยอู่กิโลโปอาร์เบลเนาะดิโซเลปรึหล่อซาก็บาเลนอยู่เวดาเลรอบ8ทีมสุดท้ายเลนอยู่เวดาในโอแค่เลยในคือกอลีเนาะคือกอมีเวดาเลกอฝรั่งเศสเนาะกอมอร์โกเนาะก็ได้เลกอสเปนเนาะกอเบลเยียมกอนอร์เวย์กอลากอปะก็เลอังกฤษเนาะก็ในตอนนี้อาโอกิดอลเลอร์ตาตะฮายาอีในบัดปรึหล่อซาคิกูเนาะคิกูเนอาอุวดาเลือกก่ออาเจตินาอุจิโอเนาะอาเจตินาเนี่ยเมื่อความเลือกกว่าดอปัสสัตลามอต้อมือก็สัญญาไว้เกมอ่ะปะก็เลือกเมซี่เจเมซี่หรือการเนี่ยอาอุวดาก่ออาเจตินาเนาะสัตลามอต้อเซตละเนาะและตุกก่อเลือกอียิปต์ก็แต่ตอนนี้แล้วก็ตุกก่อเลือกอียิปต์เนาะขอดอเลือกก่ออาเวคาก่อนนั่นแหละโคลัมเบียคำแหละจะตัวปอนนี่เลยใช่ปะโอดีเนาะ
บาเลตุกอลดาซัดกอจีเนาะดินาโคเนตโมสิญาซาเลดอปูแวปักกวาดอตาพบกันดกนาตาพ่นชั่วโมงเลยก่อนตาเลกเนียนดอกิเตอร์หรอตาเตนี่ไงยานจะตาชั่วโมงเนบาเลอาเจตินาเดลเลอร์ฝรั่งเศสในเกลเลตุกอลดาซาลาเกเตอร์ปักกวาดาเลชิงชนะเลิศจะนี่จะชั่วโมงมีบาร์บาร์สิญาเจบ่เนาะมีเวดาเลอร์เริ่มมาฮาร์ดบอลในลุยนีลาปูคินเนาะแต่ประชดกลับมาตอนเล่นฟุตบอลโลกในลุยนีโอลอตันลาหรอเนาะลุยนีลาปูคินเลยกวาดดอกเขาดื้อมือดื้อมือดื้อก่อเริ่มอาเจตินาเดินเลือกก่อปะก่อเริ่มฝรั่งเศสเนาะเลตุกอลาซาเลปรูลาซาเนี่ยลื้อกว่าเขาดื้อแล้วก็เตือนอาเจตินาฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยเวลาเนาะเนี่ยแชมป์เนาะข้อกว่าตาเตนียาอินตากาดาซึ่งนี่แหละจะชั่วโมงเลอรอบชิงชนะเลิศที่ซอลเลปาเลปรูลาซาเลก็เตือนก็เมอาเจตินาเดินเลือกฝรั่งเศสบึกหรือมาจากกอลลาเลอังกฤษในแกเวดาเซจ์เนาะกอลลาเลอังกฤษเนี่ยพัสเซนจีนอร์เวย์เตดอกเวราจีบาสเปนเดอกว่าเดอกระยาบาจีบาบาชาชั่วโมงบาร์บาเลไม่ต้องมีอาเจตินาบาดูฝรั่งเศสบาร์บาก็เหนียดบึกหรือเนาะดินาโคเนผมข้อกว่าโอเฮตโพสิหรือเปล่าเนาะเลกิดอลเลตาสมือซ้ำมือตาสวิตซาเชอร์ดีโซเลดอปปูแวร์เฮดอกระนาในหลอซาฮากกอเชิดตีเล็บปลามุขอันเล็บพิตามาตาเล็บเวบกอกะเนาะเล็กนาสก็จักรวาดเชิดก็ตอนเล็บเคลียร์ลาตะใครจะแปลแต่สักวีเล็บสหกรณ์ที่เปลี่ยนไม่ก็เติร์ตตาเด้อแค่ขอเด้อจักรแปลกันเล็บท่าแล็บตาตีตาเชิดก็ตอนเลืออะคอมโยเลอร์แต่หันยาอีจะเกิดเตะดาเปย์หรอแต่เชิดก็ตอนเลืออุบเล็กตาบาดชิ้นย้อยนาทีเนจักรแปลกันตาสมือซ้ำมือเลวดาตาตีตาเชิดก็ตอนเลือเนาะเดอโอชูอัตเล่เบมุซาพีก็กะเฮกิโตะกอลาซันเลือกอตาบลื้อเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่วันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสของซีเรียใกล้กับตรงแดนที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพำนักระหว่างการเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับคณะรัฐมนตรีเร่งสื่อสารผลงานเชิงรุกพร้อมสั่งการให้โฆษกรัฐบาลประสานโฆษกแต่ละกระทรวงขยายการรับรู้สู่ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความคึกคักและทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนำเสนอผลงานในรอบสัปดาห์ต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสั่งการให้ทีมโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาเผยแพร่ในวงกว้างนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีผลงาน

0: เด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลจำนวนมากจึงต้องเร่งขยายการรับรู้ไปสู่ประชาชน
1: ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ได้สื่อสารการทำงานของกระทรวงของตนเองให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นแล้วก็ประสานกับโฆษกของแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มากต้องถือว่าทั้งทีมนะครับงานออกมาก็เยอะสิ่งที่ดีๆออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็เยอะไปหมดแต่ว่าทำไมมันอยู่ในวงเล็กเราต้องขยายไปเป็นวงใหญ่
0: นายกรัฐมนตรียังสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมเดินหน้ามาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีโดยเรียกประชุมด่วนทั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของดาโต้ซีรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคือเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9ถึง23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยระหว่างเวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวัน
3: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะมอก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานต ลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้จะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดการว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินประมาณ129ล้านบาทพร้อมเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหานอมินีนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเชิงรุกเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการค้าและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกจากนี้การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทปลายเดือนนี้เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวให้แก่ประชาชน
4: นางสาวจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยสบน.จะเปิดจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ first come first serve และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและผ่านช่องทางบอนคอนเนคแพลตฟอร์มสามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทและเป็นการจัดสรรแบบ small lot first และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อผ่านบอนออมพลัสได้ทันที
5: โดยออมพลัสเนี่ยขอเรียนว่าเรามี2ช่องทางหลักช่องทางแรกก็คือเป็น Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2นี่เป็นช่องทางใหม่ก็คือ Bond Connect Platform ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาระบบนี้มานะคะเพื่อเชื่อมต่อการลงทุนเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกแล้วก็เข้าถึงการออมครั้งนี้ได้ง่ายขึ้น
4: ทั้งนี้สบน.ตั้งเป้าให้พันธบัตรรัฐบาลออม Plus เปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมของประชาชนโดยปีงบประมาณ2569จะจำหน่าย2รอบรวมวงเงิน 8,000 ล้านบาทก่อนประเมินผลตอบรับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวงเงินในปีงบประมาณต่อไปกุริมประโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีระบุการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้เกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยระบุว่ารัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมแผนสำรองใดๆไว้เนื่องจากเชื่อมั่นว่าไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดส่วนประเด็นที่ว่าหากผลการวินิจฉัยออกมาในเชิงลบจะดำเนินการอย่างไรนั้นยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วและนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใดขณะที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทและย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ
6: นายพริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญร่างพระราชกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันจุดยืนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านงบประมาณปกติซึ่งเปิดโอกาสให้สภาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการนำโครงการดังกล่าวไปไว้ในพระราชกำหนดกู้เงินเป็นการหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินกู้และความรับผิดชอบทางการเมืองนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับวงเงินกู้ดังกล่าวโดยเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่และย้ำว่าการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการปกติจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบได้อย่างรอบด้านมากกว่าวาสนาตระเกตรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
1: การบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงที่มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนมันเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่จะต้องทำการฟ้องเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่ามันที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง
0: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลรอบด้านหากพบความผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
7: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปทและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันทีพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อนุมัติจัดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนกรอบเวลาการทำงาน30วันนั้นจะประเมินจากปริมาณข้อมูลหากจำเป็นสามารถขยายเวลาได้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปิดช่องโหว่ของระบบการสอบอย่างถาวร
8: มีคำสั่งแล้วครับแล้วก็ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.นะครับในการระดมการหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
7: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาระยะยาวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการณ์กรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้ขว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ช ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: สิบเก้านาฬิกา22 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2 ครั้งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียใกล้กับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงการท่องเที่ยวซีเรียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18 คนในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4 นายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา2 วันซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนของผู้นำสหภาพยุโรปคนแรกนับตั้งแต่ที่รัฐบาลซีเรียชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2567โดยจะมีการหารือในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนทวิภาคีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ภายหลังการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียและขอให้จีนใช้ช่องทางความใกล้ชิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งจะถือเป็นโอกาสที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างยุโรปและจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากสงครามนี้ยังคงอยู่อาจเป็นข้อจำกัดต่อโอกาสดังกล่าวด้านนายหวังอี้กล่าวว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับนอร์เวย์เพื่อผลักดันการสร้างระบบบริหารจัดการโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนสันติภาพสถิตภาพความมั่นคงและการพัฒนาของโลกต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรได้เวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 น.ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งส

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รศิษย์ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรม

หลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นรื่มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทานปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

0: จังหวัดมุกดาหารกองกำลังยูเครนส่งโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียการกีฬาแห่งประเทศไทยเช็คความฟิตนักกีฬาไทยก่อนลุยเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้า15เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:38 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธ

0: จากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน4รูปประกอบด้วยพระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระอนุวัฒน์ภาษีพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารและพระยงยุทธกองแก้วการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญปัจจัยประธานจากสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งวัตถุปัจจัยในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายแด่พระภิกษุผู้อาพาธในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมโดยได้เขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและร่วมประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์ก่อนติดตามงานก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการติดตามงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยงานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้า90%กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์ศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
2: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมได้เห็นการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนผู้ที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานทุกคนมีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมเกียรติที่สุด
1: ด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการออกแบบพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีและพระจริยวัตรประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรพร้อมกันกรมศิลปากรได้จัดสร้างลิฟต์3ตัวสำหรับรองรับการเสด็จพระราชดำเนินกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาลิชโยรายงาน
0: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านเชิดชูมรดกสถาปัตยกรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัย
3: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้เพื่อสนองพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาในการนี้ทรงเปิดการเผยแพร่เว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมล้านนาในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและพัฒนาการของเมืองผ่านการสื่อสารแบบร่วมสมัยเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการจากดิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลของมูลนิธิสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้เสด็จไปยังห้องศรีอยุธยาประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับการคัดเลือกอาคารสถาปัตยกรรม100ปีส่งคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเฝ้ารับประทานเกียรติบัตรพร้อมทั้งทรงรับฟังการเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยและเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ในวันและเวลาราชการหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com นันนภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชำระหนี้คงค้างค่าน้ำนมดิบกว่า244ล้านบาทให้เกษตรกรงวดแรกวันที่9กรกฎาคมนี้
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรโคนม5สหกรณ์ยื่นหนังสือเรียกร้องกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ค้างชำระค่ารับซื้อน้ำนมดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า244ล้านบาทว่ากำชับให้อสค.ปรับลดงบประมาณส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมถึงยกเลิกคำสั่งของประธานบอร์ดอสค.ที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้จ่ายเงินเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางหลังจากนี้ต้องเฉลี่ยการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกพื้นที่เท่ากันทั้งหมดส่วนแผนการฟื้นฟูระบบการทำงานของอสค.ยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและอาจไม่ได้ฟื้นคืนกลับมามีกำไรภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้เพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอสค.ต้องเตรียมหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้ามาบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้าของอสค.อย่างเป็นระบบด้านนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กล่าวว่าสำหรับแผนการชำระหนี้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสค.ได้เตรียมวงเงินและการจ่ายเงินงวดแรกจำนวน29ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้โดยเงินจำนวนนี้เป็นการจ่ายให้กับเกษตรกรใน7สหกรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะส่วนงวดที่2จะจ่ายให้วันที่23กรกฎาคมรวมยอดจ่ายทั้งเดือนคาดว่าจะอยู่ที่กว่า60ล้านบาทส่วนยอดหนี้ที่ค้างจ่ายจำนวน244ล้านบาททางอสค.จะพยายามจัดทำแผนเคลียร์หนี้ให้จบภายในเดือนตุลาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐโดยกำหนดให้ผู้ที่ก่อความเสียหายร้ายแรงเข้าข่ายทิ้งงานถูกตัดสิทธิ์รับงานกับหน่วยงานของรัฐ 2-10 ปี
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะการทิ้งงานพ.ศ.เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำอันที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงานและเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีโดยจะแจ้งเวียนรายชื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรับทราบเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและแจ้งผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชีให้รับทราบมาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงกลับมารับงานภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาจากการขยายผลคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติในประเทศเพื่อนบ้านได้อีก2ราย
6: ท่านตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่สืบทราบตัวบุคคลในเครือข่ายได้เป็นลำดับตั้งแต่ต้นทางในประเทศเพื่อนบ้านผู้ลำเลียงในประเทศไทยไปจนถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศโดยจากคดีตรวจที่เฮโรอีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปลายทางไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันพบว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีของนางสาวมีนาหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับหิ้วและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มเดียวกันขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับคดีดังกล่าวไว้เป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ระหว่างบูรณาการการสืบสวนร่วมกับสำนักงานปปส.เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน้อย2รายซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้โอนเงินและเจ้าของยาเสพติดขณะที่บัญชีที่ใช้ติดต่อกับนางสาวมีนาเจ้าหน้าที่มีข้อมูลเบาะแสแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนพร้อมเตือนประชาชนลูกเรือและนักศึกษาที่อาจถูกชักชวนให้รับทิ้งสิ่งของแลกค่าตอบแทนหากพบสิ่งของผิดปกติควรรีบนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากการอ้างว่าไม่ทราบภายหลังอาจไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ต่างทางกฎหมายได้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: การบินไทยชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับกุมข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและมีความผิดทางวินัยการบินไทยไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการสอบสวน
7: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนวินัยการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมและพิจารณาอย่างรอบคอบสายการบินไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่และระเบียบไม่ได้จัดให้พนักงานคนดังกล่าวติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ย้ำว่าจุดยืนและมาตรการของสายการบินมีข้อบังคับที่ชัดเจนอยู่แล้วที่ระบุว่าการถือหรือขนส่งสิ่งของใดๆเพื่อการพาณิชย์ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดทางสายการบินเตรียมนำมาตรการและข้อบังคับต่างๆของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.มาถอดรหัสและปรับใช้เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสายการบินต้องทำตาม
8: ที่เห็นในข่าวนะครับข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกวันเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอกการซื้ออะไรก็ตามขนของเพื่อการพาณิชย์ผิดวินัย
7: นอกจากนี้ยังย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินหรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสารรวมถึงเส้นทางการบินต่างๆเช่นประเทศออสเตรเลียหรือโอ๊คแลนด์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและยังไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากทางหน่วยงานต่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงผนึกกำลังทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
9: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นสาธารณสุขการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันผลักดันพื้นที่สาธารณะให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันให้พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตำนานไม่น้อยกว่า80%เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนสนับสนุนให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซเกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกในวันนี้โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่บินอยู่บริเวณพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นหรือ JCJ ที่ระบุว่าJCG ขับไล่เรือหน่วยยามฝั่งของจีน2ลำออกจากหน้าน้ำบริเวณเกาะเซงกากุหรือจีนเรียกว่าเกาะเตียวหยูในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้พยายามแล่นเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่นที่กำลังทำประมงบริเวณหน้าน้ำดังกล่าว JCG ยังเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยยามฝั่งของจีนกระทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นอย่าให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างสุขุมและเด็ดขาดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศอย่างไรก็ตามทางการจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นายอีวานกิลรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,535 รายและบาดเจ็บอีก 16,740 รายโดยการช่วยเหลือดังกล่าวของจีนถือเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดซึ่งประกอบด้วยเต็นท์สำหรับผู้พลัดถิ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในภาวะเปราะบางในวันกิลกล่าวเพิ่มเติมว่าการส่งความช่วยเหลือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงระหว่างเวเนซุเอลาและจีนที่ติดต่อสื่อสารมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการตอบโต้ภัยพิบัติภายใต้การประสานงานของนางเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเบลเยียมที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ1ในวันที่11กรกฎาคมนี้และยังเป็นการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกของทัพกระทิงดุตั้งแต่ปี2010ซึ่งในครั้งนั้นจบที่ตำแหน่งแชมป์โลกการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2ประตูต่อ0ทำให้ทัพชงโคม่วงทองลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเสมอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนน ทำให้ทับสิงสะพานปลาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่น TYBI บายร่วมฤดีราชพฤกษ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายเมื่อทีม SPSM จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเอาชนะ MJB ฟิลิปปินัสจากประเทศฟิลิปปินส์59-50คะแนนสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน TYBI 2026บายร่วมฤดีราชพฤกษ์จะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้รับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ Facebook Shoot It News นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จึงทำให้วันนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมแต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
13: ความชัดเจนของการทำงานในด้านการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปสู่หัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
12: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยพบว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนนักกีฬามีสมรรถภาพอยู่ในระดับดีและดีมากรวมกันร้อยละ81ถือเป็นผลที่น่าพอใจโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด3ครั้งโดยการทดสอบครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความพร้อมด้านร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนการแข่งขันทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมประกาศรายชื่อ25ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube ช้างศึกสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิกซานฟันดี้กองหน้าทีมชาติสิงคโปร์วัย27ปีไปร่วมทีมเตสปากุนมะทีมในศึก J League 3ประเทศญี่ปุ่นสำหรับอิกซานย้ายมาร่วมทัพเดอะแรบบิทในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล 2021 ถึง 2022ลงเล่น100นัดรวมทุกรายการยิงไป50ประตูกับ4แอสซิสต์ลำพูนวอริเออร์เปิดตัวปุรเชษฐ์ทอดสนิทแนวรุกดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการโดยเป็นผู้เล่นรายที่10ที่เข้ามาเสริมทีมของทัพราชันโคขาวในฤดูกาลนี้ต่อจากฉัตรมงคลทองคีรีอาทิตย์เบิร์กหลุยส์ฟิลิปเป้คริสเตียนอีลิชโอชาเรนเรนโอคุงโบวาพุทธินันท์วรรณศรีแอนเดอร์สันชาเวสรัตพลหอมมาลานัทสิทธิ์ชูสายและโรดิโกมารันเยาปริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
15: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระ ช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที
16: ่คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
11: ์ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
2: บอกว่า
1: เนาะจง
3: ปูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชดเจตโอกาถ้ามีเกเวจอมออิลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมวิโอปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทะหะวิโอโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชดเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวือจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สข0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

Hawe obyo ni la huya te ga le le cha ta uyo ya we o kholo la se cha le o raika oboda ja o kholo ha yu la bi yo me no khu ga ka che we o khoto ke che le ji mai kho ya lo ya o khoto ke o ti sthani vithiyu krajai siang haen prathet thai jangwat chiang mai AM ti hi o ha se che kho kilo hertz ti lai pu ta len pho ti pho facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิออย่าตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผือวิออย่าฮินาริควายตาและก้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุครอบพอนาเลออาชุยอลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพริโย

0: Obo da ja vi yo ya pe ha te po tho ka da ja vi yo ya cho ko lo nga hu te po ko ga mi la le o cho pa u pa lo che ta vi nga hu o vi yo ni ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja ko lo nga hu ga phu ga mo da le o o kho ga ko ka da ki che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta u yo ya vi yo ko lo la se ja le o rai ka obo da ja ko lo ha yu la vi yo me ha vi vi ni la hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha khai phe che le te ga le le tho ka cha me do me z me ka me ha le do sa che o le na che de che vi o ya ka ne hu thai mi go kho lo le mu yi kho ya phe vi tha pa to nga hu te ga le le ka mu yi se ma kha sa pa to la che vi a na a go te pha tha ne hu to da le bu ga ga kai tu te ga le le ka cha vi do vi che vi cho vi te che le le pho a yi ติเลออาชิยอตุยอยะกะทาคะเดนหาซาดากิเซแมและยะนิเวียวยาวคอโลทอกะชะเดซอคอโลแลมงาคือไทมิงกอคอโลซะเปญีญียะนิแลซะฮาปาจูไรฮาปาคอโลยะนิฮาปาซะสนียะนิแลมูญีแพวิโยและจะขอกันญีฮินิชะขอขออุมขอฮาเวียวเวียวนีลาหุยะติพาโอเตฮาเลเลเวียวยาฮินาริควายตาและก็นาริชะคากายเตฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกะอบุดะเจ้าคอโลตอกเชวิโยนหูกากาเชเวออคอตอกิเชลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยออเวียวเนลาหูยาติพาติแกรายกาอบูดาเจ้าคอโลลาหูคอพอนาเลอซาตาพอหายูเวียวคอโลติแกออคือเปิดตาเลออเลมือทักขะไกโอกาปิดักไอเพวิโยแม่และอย่าเพื่อฮาเวียวยากะยูเวลาตาวิซาตาออลอติพาไลลอยูเวลาตาวิโยจะได้คือออเลเปิดติลอแลยะยิงาฮุมเมียวคอโลแพกไอเชเวออเจ้ายามุชามุยิมกะอุมฮอพอจาดาวิซาตาออลอติพาทาออลองาคือติแกนาตาสิแม่
1: จุ้ยเจ้าป่ากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วอรสาตาติภาปิกาลาตาวิแลนี่คือไทมิงกอคอโลกาอันนี้ยันนี้วิอยาคอโลมุยีไลกาไลติลอกจอมาวิโยยาค่ายันตาแลลีฮาปัสสุนตาแล้วฮีนี้ก้อนนี้ติชินีคากายงาคือไทมิงกอคอโลไลพ่อแลมุยีอาจจะก่อยอยาลาติโยเจลีไลพ่อมุยีอาจจะก่อยอยาลาติโยเจแม่ใครแต่แลนิเวติยาทาลียันนิวิอยากาติกาติติลอกวมุยีกาจอมาจาฮิโลแมยาคาติกาติติลอกวมุยีมาลากะมุนะเวยาซองาคือจิไมวิเคโกเลมุนะวิแมมุยีกาลาเวยาคามาจาจาเลมุนะเลมุยีดุยดุยลาวิโยเฮโกงาคือไทมิโกคโลฮาปาสุสุนตาเลกอนยูเวอยาเชอคโลแลไทมิโกคโลมุยีอาจะกอยอไกตุโยเจเปอเลเลฮาปาสุติชินีตาเลติชินีญอคโลติปอมุยีติก็รู้ละและงาคือไทมิกอคโลค่ะพ่อเชพ่อโลกาติปอมุยกอลามาจากไอตุโยเจแต่อย่าชุดิคือเรียมุฮอมุยลูจาจาวิโยเรียพายุไต้ฝุ่นบาวีโควิดติฟูบาวีโควิดติดีเรียมหาสมุทรแปซิฟิกพ่อแผลและเรียมุฮอมุยชุดิดีเรียบาวีโควิดชองาคือไทมิกอคโลมาคือลาเจยาค่าไต้หวันเหมียวคโลลุเอเวลอแม่ติชุดินตาเลติชุนินิเวอยาคโลไต้หวันมีพ่อมูฮอมุยลูพายุไต้ฝุ่นเฮจาวิโยลีบาวิโกเวลุอิตุโยเจเฮโกงาคือราหุยาไต้หวันมีพ่อติชเตินตาเลติชินินิยากอกาเกจอวิโลโกกะมูชามุยติพัทธะคาเดนสิแม่เลงาคือไทมิงกึตโกมาคือลาลอลีอบุดะจาลีมูฮอมุยลูพายุไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นโกเวติแขกาลาโกจาจาวิลีมูฮอมุยลูลีบาวิโกวิเจเฮโกปุลาตาเวชริซอโคโลกะนิเวติยาทาลิมฮอมุยิลูไมซักโกเวติดีทาปาตอบแฮปามเมียวคโลกาอิกะทูเวมีปะเวเคเตเลลีกาตอเวเคืองกาลีปิจิลาวิจิแมเลแฮปามเมียวคโลลูวิสิเวคาจ่อยกับฟูมาลอแมมุยิกาลามาจาวิทาปาตอลิมฮอมุยิลูพายุไต้ฝุ่นไมซัก เรื่องอ่ะคือไทยมีตัวกัวมาคือลาเหลมาคือลาเรื่องอ่ะคือไทยมีกอคอโลลูวิสิเวมากับฟูมาวิโยยักคัดทอกะออเมตุเจจอฮือลาเวกุกะนาเลออเมตุเจกาลาเวกุกะไล่พอกามุยีลามาวิโยเรียกให้กองอ่ะคือติกาลิลิกาจีจอปากรมตุนิยมวิทยาพ่อซาตาปิกาลาวิทยาธาติกาลิลิกาซาตาพอหะยูวิโอคอโลเลกากูเฮกากูฟาวิโยมุยคือยาชอคอโลแลเลคือลูฮาลูมาโกเลให้ผู้ขอวิกะลูลูลาอีกะถูเวมีปะเวมีคือยอดเจลาเวออเจจะได้พาแลมุยคือวิออยาคอโลลาจะละฮะแผตอลาปื้อวิออเจแผวิโยฉะละปะตองอ่ะคือติกาลิเลกาสติตาแลเลอาชิยอตุถะคะเดนิหาซาเฉแมแต่ก็แลอวิออเนละหุยติภัตถะออลอซาตาติภัยอยู่เวลาแลอาจะเคชลาวิโยแมงาคือไทมีกอคอลมฮอมุยลูมาคือลากุทกะเลี่ยงอ่ะคือไทมุมีเลี่ยออกคอโลเลี่ยงอ่ะคือจังหวัดจิ้งใหม่จอวิโยมู่อำเภอแม่แจ่มเลี่ยอำเภอแม่แจ้กะเลี่ยงอ่ะคือจิ้งใหม่ออกคอโลเชียวิติอำเภอโยยาซ้อมทีละป้องานนารีออชขอนาทีเคติยาธามีฮิเวเจมีฮิแฮเวทะแตกาตาวิแลนี่จุเตมินิจุแตกาตาวิจิแมเลตำบลแม่ศึกเลอำเภอแม่แจ่มจังหวัดจิ้งใหม่มีฮิเวเจเลยอย่าซ่อมเทละเป้างานอริออชขอนาทิธาแม่หมอเล่าวิโยเลยแล้วก็มีฮิเวชกะเลก็ตุอือจาเวภัยธรรมชาติเตยาเพวิโยเลยคือกงาคือเตยาเลเลกาเชเบลเลยสาตาคาเดกาพอหายวิโยเจ้ายาคาสเพตอลาวิโอเจกาลาวิทยาธาในหัวตัวในหัวแยกากูให้กูฟากาตัวอโปเลชกะอยู่เวลาแลอวิยาลาหุยติภัตตะสัตตติภัตจะเคยชื่อละกาลาวิโยแมมก็จ้าเลกาเลอวิยาลาหุยติภัตมือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรมุติภักกาชุบเป้าสัตตาอัจจนาหิแมลี่แห่งงานคือไทมิงกอคอลบอวิยาญุมียามือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรมุติภัตถากาเลียตีจ้ามือจ้าวิโยคอลบกาดักไอจูเวเลียอปือน่าเหลียวปืกากาเวโคโลนะมือจาวาจาเทเวติมีเตตาเวกาเซตากอโมเตผัทะเลติมีเตลายเวียเลติฮิบากาเวเลชเวกาก็จ้าเลเตกตุโยเจเลติฮิเวียเตลายบะเลเฮโกเตยากาเวียเตชลายคากาเอกาปิกตุโยเจแมเฮโกจะขอเวียยากาจะได้คือเลรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ่อกาออกคาจาเลเลียมมียาถากาเกตุเวกาถิจูจาเลเตเกเชวิเจเรียกว่าไงคือไทมิงกอคอลกามมียาติพาติมีเตจ้าเชวิกามาจาวิโยไงคือไทมมีแลมือจ้าว่าจ้าเวมมีแพวิแมเรียกว่าติมีเตจ้าเชวิมาจาแมเรียกว่าชนิดคือวิอยาเลกาถิบุแลกาเกเชวิไงคือมมียาติมีเตจ้าเชวิถาติลายเวติหิบะติเยกาเวติชลายเลกาปิไกตุเวอปุกากาปิเวโกเวนาเลเฮโกชเวอคอโลเลงาฮุมมียาติมิเตเวเยกาอโมเตพาอเมจาลากุลาตาเวแลอหลางาเซลาเยกาพะเคจอวิเจเลอหลางาเซเยกาเคจอวิเจแมงาคือไทมิงกอคอโลติมิเตเวแต่ก็แลเลอเมจาลากุตาเวอหลางาเซกาพะจอวิเจเฮโกดอลอตาวิงาฮุมมียาเลติมิเตตาเวอเมกุลาตาวิชอติพัทธาติฮาเปเซคาเดกาปิกาเกตุอปุนาเลติยากาเวติฮิติยากาเวติติสลายเลติลายเวติฮิบาลิกาปิกาเกตุอปุกอชกอเปเซปิกาตุอปุดอลอตาวิเจเฮโกจะได้เคบาเจงบประมาณแต่ตาวิแลแซมือขอฮิสฮาติชขอลาเคบาเจงบประมาณแต่ตาวิเจลิมือจาวาจาเทเวเกษตรกรทักาปิกาตุเวเฮโกงาคือไทมิกอคอลมมียาติพาติมีเตียเวแต่ก็แลเล่ติเยเวขันยิไลเวเล่จะละคือลาตาเวออไลนะเซชขอจุสเตลาไลเคจอวิเจเซชขอลาไลพะเคจอวิเจแมเรียกกฎชะกาเรียกงาคืออาจุยารัฐบาลกาเมื่อเจ้าว่าจ้าเชเวเกษตรกรอโมติภาอปื้อกากาปีวินาเล่อมาติเล่ก็กฎชะเบือชือปุ้ยคะเล่ติมีจายอกาคะเรียติมีจาตีผู้กะคะเรียอามามากะคะเวเรียกให้กว่าอปือมาวินะให้กว่าจะสุภมาดาวิทยาธาหากาตุจอยาเรียติมีเตจ่าปะชอติเผาติขอแลเรียติผาผาลอกว่าอปือเจ จกะขอเวออเมมากาวิกะจอวิโยกะผู้กะมาจอเฮกะจอวิโยหรือเลกะติมีจติแลอเลจะยอตะเลจะสมามาเวมาดะวิเบบาปือปิวิโลโกแลลูวิสิวิกะผู้วิโยเลเฮกงะเฮอมาติจึเตกะเลตะกะติวิโลโกออเมกะตุติกะลิลิกะดอลอวิโยเฮกงะหือเตจะมือจะเชเวกะเสตะกอโมติภัททะกะเลติมีเตลายเวติหิบะเลติยะกะเวติชลายกวติมือบะคะแกกะเพตุโยนะเลโครงกะชเวอกโลปิลากิตุเวอญอหะคัทะเลโกโกเลสัตตะติภะลอนาตะแมเฮกวนิเวติยะทางาหึมมียะเลไลกะลอกวมือจาวาจาเชเวติมีเตยะเวยะคัทอเลมาจะขึ้นทะเบียเวติภะลอกมากะวิโยเลเฮกงาหึอัจจยะรัฐบะกะลาวิโอจิเตภัทธะกะกะวิลอกโกอะเนหึกะเลในหัวตุทกาชูอเลียวคาแต่วิคัสนาเลคาเดกาจะลงทะเบียวิโยเลลงทะเบียแล้วกสิตะกอมูแต่ก็แลเลคาเดกาเตวิโยมาติติติแลเปียกวิชอกามาเพนาเลเฮกงาคือราหุยาติกาเลเลกาอเจ้ายาจะได้คือเลียจุยารัฐบากางาคือติจ้ามือจ้าเชวิกสิตะกอมูติภัทธะมัชบาลอเลชกากาดะเกตุเวดะเวโครงการนโยบายติภาอาเพวิโยแต่ก็แล้ววิอญีราหุยติภัทธะอรสัตตติภัจเขกาลาวิโยแมงาคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอรออาจจะเกษาลีชุดิเจวิอญาสัตตกะโตลามาจาอามาติเลโกโกเลชุดิคือวิอญาโคโลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอเมกุตาเวลงทะเบียนกะตาเวชิญิเตญิแล้วกามากาเวโทละตุเวอยาปานิกาลาปุวิโยโอลิยาญอสนิกาโอเคโกติชญิติจูนะเลบาสวัสดิการแห่งรัฐปุละตะทาลงทะเบียนแล้วชญิเตญิกะตาเวกามากาเวเลชะติหปาติชสัญญอคโลอเมตละติยอเฮกอกระสัวกระคพอกาลิจิดะเลยูฮืออามติจวิจิแมจะขอเลวิอยาคโลกลุ่มเปราะบางกวินะกลุ่มเปราะบางกวิชอชอมออาสะกาเวเลชมชเกเตภาและเลคุพิการเตภาเลนะเลยตูมากาคุยคั่วกาซะเลกาฮาซาเชเวชะเดภาทะเลลิกลุ่มเปราะบางกวิโยเลอานาจวิชติภาตะเลกาติจามากาเวชะเดภาทะกลุ่มเปราะบางสวิโยเฮกว่าชะดิคือเลกระทรวงกลางคาพ่อคณะกรรมการติภานะจิดาเลจิชิวิโอคโลมาติตอลาวิแลงาคือไทมิกอคโลลิกลุ่มเปราะบางกวินะกลุ่มเปราะบางก็วิยาเซทากุไกปือเวนเซโมวิชติภาบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกคโลติปติจ้าเลปีไกจูดอจอวิเจเรียกกรรมการติภานะเฮกัวขันยิลากาจอเลก็โกลิกลุ่มเปราะบางออกคโลเวงาลาแซแซฮีมือกาจอเวลอเจเรียกกลุ่มเปราะบางออกคโลเวงาลาแซแซฮีมือกาจอเวลอเจแม่เฮกัวกลุ่มเปราะบางชะติภาแลเรียกกาชันยิแลออแตวนะเรียกบาสวัสดิกาแห่งรัฐปีเวคาสโอเลียวคาคาสเกียวิลโกปีไกตุโยเจเรียกกว่าจะได้คือเรียกก็อยู่ย่อเวนะเรียปุระตัทลกว่าอปอเอวิอเมเยเลยาติภาภาษีจะอยู่ย่อวิลโกอปอเอติภาถาบาสวัสดิการแห่งรัฐมาปีโกเวเลช่วยอยู่เบาวิแม่ติชมาเฮโอเลียยากาตาดิจอเลียวปอเอติภาคาอปอเอเลียวยากาจอดาฮอดารู้แม่เรียกหรอกว่าจะได้รอแลบาสวัสดิการแห่งรัฐชุนยตัยนิเวลโคโลมาเยลเจเลมาเยลเจแม่เรียกคาเตเลนิยาติยางาฮือมือจ้าว่าเจ้าเชเวกเกษตรกรติภาเรียกเกษตรกรติภาเจติแม่เรียกโนฮือมือจ้าว่าเจ้าวิโอโคโลธนาคารทกสโคโลพุชคาเวเรียกจีชาวิติเซบะจวิติภาลอกุกะบาสวัสดิการแห่งรัฐจะขอเป้าชนิดแต่ยิ่งเวลคโลมากกว่าอยู่เกียวเจมากกว่าปอเจเรียชอางาฮื้อมือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรหมูที่แม่เรียกเกาหนูเวกเกษตรกรหมูมาเห็นแล้วจีชาเวติเซจอวิลกัวเรียกปีเข้าอยู่นะมาปีเรียบาสวัสดิการแห่งรัฐมาปีกวิโยยาข้ามือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรหมูที่ผ่าจีชาเวเมาเวกเกษตรกรชอจีชาเวชอธนาคารทกสโคโลชาวิโยเรียกลกัวธนาคารทกสชอเกษตรกรพ่อถาลิเตปติเทียจ้าดะกอดะตาวิโยเฮกัวงาฮื้อ มือเจ้าว่าเจ้าเชเวกเกษตรกรติภาธนาคารทกศคอลุพุชค่าเวลีพุชาเวติเซอโคจเวกาเรียบาสวัสดิการแห่งราชชนิดแต่ยิ่งกว่าคอลุมาเกาะอยู่กือเจเรียมาเกาะอยู่กือเจแม่เรียชกาไล่กาดอหาเชเวเรียมือเจ้าว่าเจ้าป่าเกษตรกรติภาก็วิวมาชื่อมางาเวลโกเรียอปืออยู่เตตุมาจอเวนะชดาปะต้อมือเจ้าว่าเจ้าเชเวเกษตรกรติภาแลเมาเวธนาคารทกศคอลุจีชาวิโยเรียเตผาผาลกพุชแลอปืออยู่แลเตียกาลิเตปมากกาเวลูวิสิเวกาผู้วิอคโลเรียจีเซตุมาจอวิชกาคาบิจอวิแม่เรียงาหือมือจาวาจาปาอบุดะเตขอลกเวกาจากาเวมือตาวาตาวิอสอนยูกามาเลกาจากาดอเวอบุมาดาเวเตขอจ้อยเกวลูวิสิเวกาผู้วิลกเลอปืกาขอเวอเมกาเวตากุเลอปืเจกามากกาขอเลชูเวจีเซตุมาจอเลดอหาเชเวกาจอวิโยอเวอเนราหุยาติพาผู้กวิชเลเนหูวิโมติมาเฮเลกาจอกาดาวิเมลิฟูเลลิเตปอปอกเนหูวิเนหูเกียวเชียวิกาชูเกียวกอเชวินาเลไลกาไลกาเกเชียวิพุชอจอกิเชวิเมเลเคกองาเนหูวิโมติมาเฮนะเลยาคาทอดีชาวิกางาหูมอจีเตพาวือเลชเลงชาวิลกวนาเลกาขอตุจอเวยาคาเตเลออเมมาตอลาปูเวลิพุชเลวือวิลกโกเลงาหูจีเตไขปุเตแขเลอูอวะเมตุดิงอวิเคเลเลสาวมัวละกสาวดิรูปแผ่ก็เลยมื้อละก็เมตุกะตอบาลาเวเฮเลปุมาไกเวให้จาเวเลโอเคแผ่ลาวิโยเคกงะหือฟุโกวิชอลิคามาเยกะลอเลก็ก็ลอเวมาจอแผ่ซาปอซาจาเวซาทีรุเนอง่าเตโอปุมาฮโองาปอซาจาโอมากุหมอเลเตผาละก็เลฮุยฮุยเลสลากิแบ่งรัฐบาลนะเตฉลันฉลาจอปิเวกะเลปทโทซาทีแผ่ออกาชอชเลซาติมาติพี่เราก็พูดที่ฉันฉลาดกับจ้ากับโอเลมุเราก็ติดเชื่อกับมากกว่าเราแม่เลี้ยกับจ้ากับดอวิอบัวชิมาจอวิเลี้ยใครเพื่อวิโยใครก็ชอยากับกับจ้าท่าเราก็ชัวเลี้ยตาจ้ามือเลี้ยกับจ้าท่าเราก็ตาจ้ามือเรียชอยาชอแผซาปอซากาออกุมาโนเจฮาวิโกวิกาออกุมาโนจิเมเรียกเคโกฮาเชโกเชวิชอติภากานิมาโอกาตานุปีเรียเตนิโลโกเนคือกาคาเดจูจาติจามือจาปื้อวิโลโกกาจาลาเปื้อเรียชอบูชออโมโกเวเลนี่คือออบูคาเคเตโกโอเคกาตุโยเรียกเขาอย่างนี้ก็คือกาจ้ากาดอวิอบูมากาเหวิลโกเรียนยานี่เรียกคือติเชวิอบูกาจูเวเตเวลาเรียอบูติเชลลาเรียบูเตโกบูกาวิเมเรียก

0: ปักขังไก่วิแม่เลชที่คือเราก็มีรอที่ผักกาจตู้เผาเจเลไทยช่วยไทยพลัสขอเชอชกะเลขกชกะ
1: และอย่าเพื่อฮัตเตปออยู่เวลาตาวิซาตาออรอติผาสักให้ไม่เจดีโยแม่ลูลาเลอกะกะพอนาเลอกะปิลาเชวิเตกะลิลิกะอบูจะแม่เตกะลิลิจะแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาซแม่กะแม่ปิอบูจะ
2: โอทาเตจวยโอทาเตยาโฮเตปุชาปุทาจูแลเตตูชาตูเตกะชากะทานีแลโบกูชิกูโบจาชิจาวิจิคิบยะเชเนจุเนจางไกเลลิเมทาเมวอเลโบกูโบกา

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2.56 สตางค์เบนซินลด 2.51 สตางค์มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.รายงานผลการประชุมประจำวันนี้โดยมีมติสำคัญในการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับราคาลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยอียิปต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ครบรอบ74 ปีตามคำเชิญของนางฮาละ

0: ยูซุฟ อาห์มัด รอยับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยที่โรงแรมดีแอทินีโฮเทลกรุงเทพโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอียิปต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพไว้วางใจและมิตรภาพที่มีมายาวนานโดยอียิปต์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาหรับและทวีปแอฟริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยซึ่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2568มูลค่าการค้าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภาคเอกชนไทยได้ขยายการลงทุนในอียิปต์มากขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาผ่านข้อริเริ่มไทยแอฟริกาและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอียิปต์ในฐานะหุ้นส่วนสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจเข้มสกัดยาเสพติดเข้าเกาะพะงันจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพซุกในรถส่งขนมปัง
1: นางสาวอารีพักมินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ต้องหาที่ท่าเรือเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบที่ใช้ขนส่งขนมปังเข้าเกาะและพบยาไอซ์ประมาณ2กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ภายในรถจากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเสพยาไอซ์แต่ปฏิเสธข้อหาครอบครองยาเสพติดอ้างว่ายาดังกล่าวเป็นของผู้ร่วมเดินทางอีกคนที่ฝากไว้ในรถก่อนหลบหนีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อต่อคำให้การและได้ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมส่งตรวจยืนยันสารเสพติดในร่างกายเพื่อนำผลตรวจประกอบสำนวนคดียืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นจุดประกาศสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาต่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7 กรกฎาคม 2569ซึ่งผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ได้รับการประกาศผลครบทั้ง50เขตเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศงามพิเชษฐ์ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง4เขตเลือกตั้งรวม24คนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดึมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดึเนกอเยเนอุงควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอจ้อยกันยาอาดึมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูอาดูยมุจซาดูลานยาอนาโกลุคุมยาอุตาจซาดูจิองลังเนญานีอุลูเมบาประชาชนยาอือซอกฮาดือมีเชงาหวงแนงาเชวุยหวงกนีคอติบัตยักความดันเบาหวานชอเชอวานาโลกมะเลคาแมนาโกชอเชอยินกลายพันธุ์ของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉริยะเมมโมแกรมฮออัตซาวแนชอเชอมะเร็งปากมดลวงชอเชอบอูมามาเลงนาโกงาลาและตัวเฉียงเชี่ยวบูเดียงเชี่ยวขามแม่สุดเดงเชี่ยวสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: อาเยื่อนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอวีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออร์ยิ่งเยวโฆษณาบีเกอหมอนยาแลนูมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายี่เนียวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งา

0: โอ้บูดาจ้า
1: โอ้บูโชเปอร์
2: เบิร์ซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

lo lo ye nyu de cha ga pa cha ji mu ji khe thu ji lo ye nyu no te a ji lo a ni no the ne cha tha nga ye nyu du tho ma ye ni yo na lu lo he nyu ji ko ne a yam ti ko lo pa ya tha pu tan ju la me ye nyu wo la ne che la ka ni nga ni m do le thai pho na ko ni phi ka tu ne lo ye nyu ti ko lo jo da ma ye nyu ka ne ta na nga ma ne myo m du le e da ne ma ye nyu nga ma ne myo m du na ko ni sa tha ni wi tha yu ka cha si a ba te thai cha wa che mai sa na nga pa cha sam pha ti sam ko pa cha sam pha ยูนุ่มแม่นาคนนี้สวทชเชียงใหม่และไงยูนายยูน่าหันยาพน้าคนนี้บกมาข้อและกคุ้มเลยยูเอเอ็มติพายยาสิเชกโกกิโลเฮและไงยูนาเฟบุพน้าคนนี้สวทชเชียงใหม่เอเอ็มติพายยาสิเชกโกกิโลเฮและไงยูพน้าคนนี้งามันเนี่ยมดูหัวกุพอกุพอนน่าหันยาและไงยูขณะตานาดิมาอาคารนอและพายดานมาไงยูดิมาอาคารนอน้าคนนี้มองกระไงยูสิเชียบลามองที่หัวลอยไงยูไทยพอนักคนนี้ว่าอาคารและยังไงอันนั้นคนนี้400ยันยูกรกฎาคมนี่พังไงยักกูเชื่อว่า100ยันยูเฮ้ยคนนี้มันเงี้ยนี่โจน่าเอาเลยได้ในแม่ยันยูยันยูจีคนนี้จะกัดจีก็ไม่ได้เลยมันทำไมยันยูก็มักเรียนในตัวชาติพิมพ์เลยบินอาหารเนี่ยก็โน่เลยเลยมันทักการเลยพายได้ในละมายันยูก็ไปเลยมันทำหน้าคนนี้แค่เธอเพื่อเธอเจโน่แต่จีเราอยู่จีนาโน่แต่จีคุตันในช่างทางไงยันยูที่โควิดได้มายันยูThank you.

那也牛的，恰个不用接，开头破头接，脑不大把脑，但买来长汤啊也牛，孤单的老也牛，还个那等那家家接来来么他家来派单的嘛也牛，那把来么他白白么那老也牛，啊个土脚个你老发家家土老发家家脚那的嘛卡个土脚个你老发家家脚那老也牛，我把空干太吹太拍来，哎么老也牛呼吸吸吸，他个你，我把老发白个人家么接人家多不来有个老也牛，啊的嘛啊住来了他。把住嘞，我把个看嘞，啷个样样路路发急的咯，样样红个把那个呢，我女得怕家伢不落苦干红姐，他都个呢把那洗嘞咯，样样洗洗把那呢，俺那地呢，我把送车个都我洗把那个都呢咯，样样你怕俺家过车我过隔壁家过嘛姐，样样红那个呢，哎呀，你路发破车的咯，样样。เจมาพูละลำปางพูละอุปากากาพูละยูอีโตเอกันเนกญังาเยนยูทมิเนอะเยนยีมาสิญาดึกคนนี้โจผาเลจันดาเนลามาเยนยูนาใจกะปาเลมทาทิมนาคนนี้ที่ปวนาลอยเยนยูยอหาเธอไฟฟ้าพูละเธออะโชไฟฟ้าเลมีจานเนไฟฟ้าดูและบีเองาลอยเยนยูฮกาจรูยาจาแลนาคนนี้อติมาเธอเขาจะคอลอยเงี้ยหูปาตาไฟแล้วยังเลี้ยใจเงี้ยตาไฟที่มาเงี้ยนักคนนี้ข้าเอาถึงอะไรเงี้ยเขาจะคอลเลยสวีก็ตาเลยบิดเทนเลยเงี้ยนักข้าเอาถึงก็ถือหูปาข้าเอาเนี่ยบิดเทนก็ตัวบิดเทจิแม่เงี้ยถึงมีเนี่ยตาไฟแล้วตาไฟนักคนนี้ที่มาแล้วก็ชอบคนนี้ก็อาจีสันนี่มาบิชอบจังอะไรเงี้ยก็ปั้นมีจันนี่บิชอบอาจีฮาจีย่าหลานเนี่ยเต้ครูไม่ยาละจิเลงไอเงี้ยเลยช่องจุเมียกูกางาเนี่ยบิกูกาเนี่ยฮานามามีจ้าจ้าพวกเจเลมาถูเลยเงี้ยลอยเนี่ยถุงมือดองเจเนี่ยที่มากาถุงมือเลยถุงมือบ้านเนาะก็บ้านเนี่ยอันจีพวกอะไรจีเลคนนี้พัจเจคนนี้ย่ออามาอร่อยเนี่ยพัจเจคนนี้เลยกุชนี่เนี่ยอะไรจีเลเจเนี่ยนั่นตะขอกตัวตะขอยอย่าตะขอกเกลือลอยเนี่ยเกลือเนี่ยเลยแต่เลยเจย่อจุ่มๆมังเนาะเลยเกลือทานเนี่ยนั่นอาจารย์เกลือยังไงอย่างนี้อาจารย์เนี่ยคุณรู้เล่นลูน่าเล่นอาจารย์เนี่ยเล่นก็ไปเล่นบีกดูแลอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยที่มาหน้าคนนี้อายุมาเล่นซีพีอาร์เล่นมาจังหวะบุรุษมาจดทาร์ดนะช่วยเล่นก็ไปช่วยบ้านดูหน้าคนนี้ซีพีอาร์เล่นก็ไปปั๊มหัวใจเล่นตัวจังหวะอย่างนี้ซีพีอาร์หน้าคนนี้ที่ยันเนี่ยที่ยันชื่อก็คุณรู้คุกคุมาคุยจังอย่างนี้ก็ไปอารมณ์ดูหน้าคนนี้สัญญาเมื่อไรอย่างนี้ตัวนี้ไปสัญญาดูหน้าอย่าพูดสิ่งไม่อาจารย์ได้ยินได้เล่นมาอารมณ์ดูหน้ามาจังหวะที่มีเนี่ยคุณรู้ไปดูแลกันนะคนเนี่ยเขาจะข้อตีโกโก้หัวก็ป้าเขาก็จะข้อทุนเนี่ยเจ๊ยันยันนุเพบางคนนี้ตีโกโก้หัวหุ่มนะคนนี้ฉุดเชื้อแล้วเขาเข้ามาลายยันยันฉุดเชื้อแล้วแน่น่าทำไมเนี่ยก็ไปแล้วน่าเขาเข้ามาหัวยายาสูเกออาจจะลอยอยู่น่าก็ไปหัวเจือโรคประจำตัวจะไม่ลายเลยยันเนี่ยจีโรคประจำตัวจะน่าคนนี้เขาเข้ามายันเนี่ยจีโรคจีหัวรู้อะไรโรคไตผู้หลาโรคหัวใจผู้หลาเปียอะไรน่าโรคประจำตัวจีจีเปียคนนี้ยันเนี่ยจีก็ไปเขาเข้ามาลอยเนี่ยถึงมีเนี่ยคือนักคนนี้ไฟฟ้าเลยมีจากคนนี้ตั้งตาก็ยังมีไฟฟ้าอยู่ดื้อเลยเขาจุดข้อขาเอาที่มาเธอขาเอาเธอเลยอย่าไปคาเลยอย่าไปคาที่แม่ยันเนี่ยอยู่มาในเรื่องอดาถ้าเหรอถึงมีเนี่ยก็มีข้าเอาก็ทุจริตงานเลยสิเนี่ยที่มาจีเขาจุดข้อลอยเนี่ยมือจุกเลยนายใจถิ่มนักคนนี้จริงอ่ะยันเนี่ยกระชากเธอลอยเนี่ยอยู่นักกระชากเธอนักคนนี้กูไม่ไทยคนนี้บ้านเจียยันเนี่ยนั่นน่ะชาคนนี้บ้านเจียถึงมีเนี่ยอยู่ในดูนักคนนี้ผู้บ้านเมือให้เมือเนี่ยอันที่มานักไทยเมืองอ่ะลอยอยู่นักไทยเมืองเนี่ยผู้พ่ออยู่ดูนักคนนี้ละบื้อเมือนั่นละบื้อเมือเลยให้พ่อนักคนนี้อายุมากูไม่ได้พยังอ่ะเสียยันเนี่ยอาจีประเทศนะให้จีประเทศเนี่ยพยุงอ่ะยันเนี่ยถึงมีเนี่ยจำคู่ตลอดชีวิตของเงาเจียเงาปะหันตลอดชีวิตเลยของเงาเจียกระชากตัวเองอยู่ที่มีเนบังอาเลงเงาเย็นอยู่เนี่ยเออนะคนนี้อุปาเชื่อหัวละเลยนั่นสุดท้ายหัวละติงเงาเย็นอยู่อุปาเออท้าวหัวละจังเงาเย็นสุดท้ายก็ปะกระชากน้ำชีโร่ที่มีเนนั่นสุดท้ายตีก็ตีเลยเนี่ยคนเนี่ยเออเลยเงาเย็นที่มีเนถ้าก็ประเทศประเทศเลยพะบัวเจียเนี่ยอาชมืออยู่ในดูนะเฮ้ยดูประเทศพอพะยุ่งงานเนี่ยถึงไม่เนี่ยกระชากเลยบ่อนเลี้ยงไงเนี่ยถึงไม่เนี่ย
แล้วมีนุ่งขาวบินเยอะมีนี่จมีอยากจะกาด้านนี่ละแม่กำจิลอยเยี่ยนอยู่เฮมน้ากว่านี้ก็ชาก็กองอายเยี่ยนอยู่ลอยเยี่ยนก็เนี่ยตอนนั้นเดชติบิ้มเลยบินอามาเยี่ยนอยู่เดชติบิ้มนั่งก่อนเนี่ยนี่เอ็มมี่เนี่ยช่างทางอายเยี่ยนอยู่อยู่ฮามาดังอุลาแล้วไทยพนักกว่านี้ปลุกกลับมาและช่างทางอายเยี่ยนอยู่ที่โคโรนาดามาเยี่ยนอยู่

แล้วอย่างนี้ดูชักกับป้าชักยิ้มยิ้มโปรแกรมมาเจ้าอย่างนี้แล้วอันนี้เอ็มมี่ในช่างทางอะไรเนี่ยอย่างนี้คนนี้น่าเบื่อดูแล้วอย่างนี้ไอ้การนั้นจะกัดจีเล่เล่มทักกัดเล่พายด้านในมาอย่างนี้กับป้าเล่มทำนะคนนี้ดีมาอยู่จีก็ถุยคนนี้พอชมบดงปุ๋ยคนนี้กายคนนี้ลอยอยู่อุเย่ปุ๋ยเย่เนี่ยนกบ้าหื้อเล่นน่าลอยอยู่อยู่รู้ยาจังเลยนะอันเดิมนะอันที่มาสติเธอยาตั้งอะไรเนี่ยก็พอจงอะไรเลยก็ทุจงอะไรก็พอเนี่ยเจ้าอะไรเลยลอยอยู่ก็ทุจงอะไรจู่เมียตั้งจีอยู่ห่างก็ทุจงอะไรเลยอยู่ห่างส่วนเนื้ออะไรเลยยูอันแม่โมเปล่างอะไรเลยอุ้ยยี่เลงอะไรลอยอยู่อุ้ยยี่ส่วนนี้ก็มาลองนัดที่มาตั้งแต่ยาจีมาอย่างเงี้ยพูดอะไรนะคนนี้อีสันเนี่ยมาเยอะก็เลยมีนั่นเนี่ยคุณยาเจมีรถบัสเลยมีลอยอยู่น้าหื้อน้าหื้อเลยเนี่ยอยู่ห่างดูยาเจ้าเลยนะคนนี้ก็ไปบุตรหน้าคนนี้สืบสติตาลอยลอยอยู่น้าหูบ้างยกหัวกูก็จะได้ทายเย็นเนี่ยยกหัวถูกกูงานเลยเจงานเนี่ยมันน่าดีมากนะคนนี้คนเนี่ยคุณมามาคืนนั่นสิรบเจเนี่ยยกหัวยกหัวเจโอเมื่อดีมากจีน้าหูก็หูก็จีบุตรก็จีละยกหัวกูก็จะได้ทายเลยงานเนี่ยหูก็ไปรบคืนน่าลอยอยู่ดีมากเธอรบเธอทับชุดเจเย็นเนี่ยลูกคนนี้ทัชงเจเย็นที่ป้อนน้าลูผู้ลาเอตอนเจล่าจีช่วยบุเจล่าจีตุ้มนั่นที่มาเจงเอน่าอุ้ยเยเลตานาลูบาเธอหือจะน่ามาพาเจเจียแม่เย็นยาที่มาโมดูเธอลูบามากาเลียลูตุ้มนั่นลูบาถ้าเจเลงาเย็นยาอ่ะชัวปากกาเกียยันน่าหาจีโรติปวนากบ้าหนุ่งงานผู้ลาตุลช่างช่างคุลลูบาอิสผู้ลาอิสังกันหนุ่งงานผู้ลาเล็บปากกาเกียเย็นยานาที่มาจีขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยจิโรยันยูกับป้าที่มานักการพินัชนะคนนี้อยู่หาพยานคนนี้ทุนเองอันนี้ก็จะเลยนักป้าจิโอจีนักการบุตรเอ็นทางอายเนี่ยอยู่หาคุณลูกที่ป้านายอยู่หาพยานก็มาดูชุนักป้าบิชอบาลีลอยยันยูกับน้าเบบเบมน้าสายด่วนนี่ละพายเลยงายเนี่ยหิมน้าคนนี้ก็มีคุณชอบาลีป้าก็ชอบาลีเลยหิมท่าเดิมลอยยันยูกับป้าเบบเบมน้าคนนี้สายด่วนนี่ละพายกับน้าคนนี้โคโลเทลาชลากาชบาดงายเนี่ยหื้อนะคนนี้ติซีเยอและงายเนี่ยหื้อมนาโลติซีเยอและนานากอลานาคนนี้ชุเชิงจะปวยชุเชิงนะคนนี้ติกูกูหื้อและงายเนี่ยติกูกูหื้อและนาเฮดัวเฮไลนะคนนี้ดันโนคโจคดันโนทมนะคนนี้ติหื้อติงายเนี่ยดันโนลามลาและคนนี้ดันโนเอหื้อมนาคนนี้ยกกันนุทัญเมนดันโนบนะคนนี้ห้องเงบเนี่ยสิญาแม่เนี่ยนาก็สมบูรณ์อย่างอากุมนุทันยันยันเลยอากุมทุนเนเนอายุมาคนนี้ทุนเนบาลานี่ยังเงชนะคนนี้มาชอบาลานี่มาเบียนยันยันชอบาลยันชอบาลามีนะคนนี้ดิมาน้ำป่าเลยเงยยูรู้ชอบาลเลยงายยันกับน้าล้ออย่างยูเจ็ดทิมเลยเล่มทามนะคนนี้ที่เดือนน้าเย่สันนี่เย่นะคนนี้น้ำท่วมเลยเลยก็ยากูเมียยันเล่มทางไอยันยันอันจีเล่มท้าเลยนะคนนี้อันที่มากระเป๋าเป้เธออยู่ติดๆเลยเธอลอยเย็นอยู่คุณลุยอะไรหุ่นถ่ายจีน้ำท่วมหน้ากระเป๋าเธอมือเนี่ยอาคุณแม่จะดูเนี่ยพายลอยเย็นอยู่กระเป๋าเล่มถ่ายไอ้จืออาจืออยู่หาโลเดอร์ลอยเย็นอยู่อยู่หาโลเดอร์เลยอยู่หาเทล่าชั่งไงจ้าเล็กเงี้ยพายเลยหุ่นหน้าก่อนนี้เอกสารผู้รับพัสดุนะพัสดุงานลอยเย็นอยู่แบบประชาชนเธออยู่หาเนี่ยมีแม่ไปยาเจียเย็นเนี่ยอาเมียอาชนะหาเลยเงี้ยกูทุจริตช่วยให้เล็กติปวนาลอยเย็นอยู่เฮ้ยคนนี้สาขาดองทันเนี่ยส่งการน้ำเนี่ยสาขาดองทันเนี่ยมาบีอะไรลอยเย็นอยู่มาบีอะไรเลยมึงพายกระเป๋าหุ่นยาเล่มถ่ายจียาอาเธอลอยเย็นอยู่อยู่หาจ่าเธอเองโก้กระเป๋าหุ่นยาดองทางไงเนี่ยที่เดินนั่งจ้าอยู่จนในหมอนในบิลาเลยยังไงเนี่ยนั่นหมอนในบิลามังเงอคนนี้ยาพาราผู้หล่าเลยยาล้างแผลผู้หล่าอุมาณกัจจาเธอลอยอย่างนี้คุณรู้ว่าจะจื้อเลยเลยมุทะเจียเนี่ยอีจู่เองนี่จะสมจ่าเลยดองทะเจียกับป๋องลอยอย่างนี้นะโฮจีปะกับป๋องผู้หล่าเลยดองทะเจียเนี่ยจุดจ่าเธออยู่ห้าแม่ละไงหอผู้หล่าแม่ละไงหอมันยังไงเธอจ่าลอยอย่างนี้จุดจ่าเลยจื้อเลยดองทะเองอ่ะพัทธาเลยดองทะเจียเนี่ยพัทธาสีอ่อนลอยอย่างนี้พัทธาสีเลยอยู่ห้ามาแช่สีก็ตัวดองทะคุณลูกที่เดินนะคนนี้ยุคานะบูจีก็ยังไม่ลอยยุพัฒนามีจานเนี่ยสุจนเนี่ยชาดือคือคนนี้ชาบียงฐานเนี่ยบิจางไงเนี่ยชาบียงฐานเนี่ยคุณลูกดองฐานเนี่ยบิจางเลยน่าดีมานักกาเธอคนนี้มายังไงเนี่ยนักกาเธอคนนี้เงือเลยพ่อแม่คนนี้ยายูเลยลอยยุน่าอยู่หาดูพี่ของเธอ
ที่เขาหยิบเครื่องแล้วยาดองทางไงอย่างเงี้ยพระเจ้าที่ติ่มหุ่มแล้วสบู่ยาสีฟ้าเธอแม่โยเธอติ่มหุ่มแล้วลอยอย่างเงี้ยยาสีฟ้าแล้วเสบียติ่มหน้าก่อนนี้มาการงานเนี่ยแท้แท้ละน่าเสบียเธอเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่ดูก่อนเธอเนี่ยปุ่ยแม่อย่างเงี้ยฟูมันน่าแล้วก็จะเกิดไม่ลอยอยากกูบมาบุตรเสบียเธออายุเจน่าเบียแม่ไม่รู้น่าแล้วฟูมันน่ามันจะแท้แท้ละน่าอยู่เจน่าไม่ดูก่อนปุ่ยแม่ไม่รู้น่าหงายบ่ายติ่งไงฟูมันน่ามันจะไงเสบียเธอเนี่ยปุ่ยโจมาอย่างเงี้ยเธอไม่เนี่ยเสบียเธอหน้าก่อนนี้อยู่จีน่าคำไม่ลอยอยู่ฮังเงจิเล่ปุปุเมียสายเนี่ยคุโรฮังกาเอลอาฮุตนะคนนี้คุโรเลมทาและเองไงเนี่ยน่าชอบทูน้ำท่วมแล้วเลยกระนาคนนี้อาชอบเนื้อปุปปาแล้วเลมทากาเลยอาชอบเลยแม่ยุ่งคนนี้อาชอบเนื้อคุโรฮังกาป้าบิจอยเลยคุโรเอทากายาจอยเลยแม่เนี่ยน่าชอบยุโรปกันเนี่ยเลยหัวยุโรบีงาก็ทูอเมียยามบีงาอยู่หายุลาลเลงาเลยอยู่หามาเลดูยานาคนนี้อาชอบแล้วเหลือจีเนลอยอยู่อเมียงาจอยเลยคุโรน่าอยู่หาคนนี้ปีนี้ผู้หลายอะโดนทำแม่เนี่ยปีนี้ตัวปีปีแล้วคุยอะบ่อยเนี่ยโชว์อยู่หากระจงอะไรครูบิสิญาลอยอยู่ถึงมีเนื้อคือคนนี้น้ำท่วมเลยอยู่คนนั้นน้ำท่วมมีเนื้อครูอยากจัดการเนี่ยแม่เย็นอยู่กำจิโร่ได้ทิมเล่มทำนะคนนี้มาด่าเลยอยู่หายาผู้หลาลอยอยู่ช่วยบุพเพครูครูอาจจะมาอยากล้วนเลยจัดการเนี่ยแม่เย็นอยู่ที่มาบ้าท้อครูรู้นะคนนี้อยู่มือขอกันมามือขอกันเลยอ่ะช่องคนนี้บิสิญาไหนส่วนบิสิญานะก็มาเมื่อเจียเนี่ยอยู่รู้เองอะไรจัดการเนี่ยแม่เย็นอยู่ผู้หลานี่อาดื้อนี่อันยาดื้ออยู่หาเจเจผู้ละมายาลูนิยังไงลอยเงี้ยอีสันนิคุโรลูน่าคนนี้อยู่หาดึงละงาเลยเอถางาเงี้ยอามาดาคนนี้อยู่หายาผู้ละคนนี้คุโรมายาลูงาเลยจะได้เนมาติปุติโกติโกลอยเงี้ยอาเบเบมน่าลอยเงี้ยอยู่หายาชิมยังเธอลอยกูป้าสับบูจูยาเพียงกูบอกถ้าเฮลอยเงี้ยชิมยังเฮเลยชิมยังหัวเฮชิมยังเฮเลยมาขอทงเงี้ยมายาทอมอเนี่ยคุโรมายาลัวเจียเนี่ยฟิบุปลาลงลอยเงี้ยจิมินเน่น่ะยาเชิมยังเฮก็ถามเนี่ยหัวเฮชิมยังก็ก้อนเนี่ยที่มาคุโรลงนะคนนี้ที่ปวนายาผู้ละคนนี้ฮะเลยดื้อเลงอ่ะชอบมามือดื้อมอน่าลอยเงี้ยสู้อยู่ทั้งจีผู้ละตุลมอน่าลอยที่มินเน่คือคนนี้มามืองาและง่ายเนี่ยน่ายิ้มทิมนะคนนี้ยาอย่าเสือในจูผู้ละบินนี่ไงโลเลยสระว่ายน้ำเลยก็เสือในไงลอยอยู่ยังอย่าถือช่วยน้ำนาคุรุถอนะปุ๊บเลยไม่ลอยอยู่เลยอีสันนี่มาขานี่ลอยอยู่คือคนนี้ยกกาเลยมาลงน้ำมายาลงอายอยู่อาจิมินเน่นะอาชอกุปะยังหาอย่าผู้หลังตัวแพ้ก่อจอคุรุฟิบุพเนลงน่ารอเลยอาบัตยิ่งท่านเนี่ยจ่อเลยอายามเลยรู้ท่านเนี่ยลอยอยู่อามาดามาจงเอคุรุอย่าจูกาคุรุยบุสิลูจังเลงอาเจียเนี่ยเลยอาบัตยุทธาท่านเนี่ยหมอเราเห็นอยู่ที่มิเน่ช่วยน้ำเธอมาขามิเน่เราเห็นอยู่ที่การนาคนนี้บัลเล่นี่เลยไม่เราเห็นอยู่ที่มิเน่เฮก่อนนี้ลูน่าและอยู่หายาพูดเรื่องงานและงานอย่างเงี้ยทุ่มทิมหน้ามาประชาชนมาเกิดและอย่าเชื่อมั่นเธอเราเห็นอยู่บ้านนั่นเรียนพูดละตัวเองอะไรเฮก่อนนี้มายาดอกอันเจียอย่างเงี้ยมายาอันเนี้ยจีอาชอเล่อยู่หายจีช่วยอย่าเฮก่ะมามือเฮก่ะมือเล่มาหอดูยังไม่เราเห็นอยู่อยู่นั่นที่มาชอเล่งยังมือรู้ตัวเมียอายุมานาอยู่ตัวแพ้คุโรจ์เนี่ยอายุมานาคุโรสิญาณาว่าเดปิเกตุมาเจสิญาณาเขาจะไม่ฉาชีพเลยดูแลทำเมียบับพระชาโชเธอผู้ไหลเลยจีนจะมีมือใจอีหิวง่ายเงี้ยหิวรู้ว่าขอพระอุเมจีมือใจง่ายเงี้ยแบบประชาชนตัวในรอมาเกิดตัวในรอน่าเชื่อมั่นเลยผู้หลักตัวรู้กุมนามาเจไม่ฉาชีในง่ายอะบุมาเล่นบุมาเล่เลยอยู่หาอภิบาลผู้หลักรู้สิดาผู้หลักสาเลหิหิวดึงพลังง่ายเงี้ยน่าอึมทิมน่าคนนี้เฮก้าก้าจอยเลยงั้นพี่นุ่งก้าจ่ายเลยตุลุมายาเอเจมือจุนามเจติป่วยมายาลงอายันยาเฮก้าหนุ่งอามยาก้าจอยเลยนี่ก้าจอยอามาหอยาเต้คุรุจอยเลยนามเจอะชมิชาชีเลยไม่ลอยอันยูเลยอยากชิกดูของเออยาเลยอามาเต้จุนายาเต้จุนาเลยโยก็ยูจุนเอโฮคุรุจงอายันยาที่มีเนื้อคนนี้ที่จีมายาลงเจียันยาน่างามทิมนะคนนี้ให้เลยอยู่หายาโลอายุมาเธอติปวนานุมาเพศติปวนามือติปวนาขอเพียบชาเลยน่าหางเงือกจีเลยเฟบูพอมายาลวงเจมือน่าโชคคือ
aje yo ha aje jong le yo acho sinya ji na nge sina nya na nge ma mu aje ye nya hu ko ni yo ha de la ji te nga le hu lu we ma bi lu le ta lu le facebook pho ta lu le facebook pho nge ti to ko nge a yo ha cho ku nge sinya na nge de la mi ne ku lu we ta lu le nga ye nyu ku hum ti hum na lo ye nyu yo ha ya le hu la nge lo ye nyu a yo ma na u ji pho ko nge pa ta na ka ko nge le nga lo ye nyu yo ha ya te ku lu ku lu a chi chi Kulu hula, udunet nupo kulu kulu gele, numa poni kulu gele, ya una hangu jiji we, maya doa je yanya, a jiminena, a cho, yohang, now masid go jole, kulu choang e cholanga lea, lea dim, yo jina sina jina koma muajilo yanyu, si hum timnas as I am na, yohane che jau, ikon pula kulu che jau, ya pula di hu le, tia chene, tia dina yoha maji, ya kulu, di chole, gena hulu ege, yoha nyu yo ku che jau, talung le nga yanya, hukoni yoha de la le, yo jina ga pa si ko. Ele mna lo ye nyu kulu he ti m tha lo e nga ye nya ele a ji yo han ne kulu lu tho ti po e ma mu a ji ti po yo ha de la te a ji che myo ne che myo yo ha sa bo ju a che myo de ga bo ong ge te lo ye nyu ba ba cha cho pu la e che myo lu le a che myo le a bo bo tha he we tho tho tha tha lo le nga ye nya he ko ni yo mu mie cha ga ne la ma ye nyu Lo ye nyu nyu chi ko ni ayam ji kula nga ye nyu ga ne ta na kha ye cha ga le ya bin ha me ayam ga pa ha je la ho ni lo ye nyu ai kha ye cha ga m na ko ni a do a ja ne cha ta nga ye nyu nyu chi na ko ni nga ko ni wa na ga la ma ye nyu le ayam ti ko lo wo la ne che la ko ni ti ko lo jo da ne la lo ye nyu yu wa na ga la ho ma yu ka ya Le kula mea ye ni kone yung pa yuka ne ma koma mune ni so so po yon na le ye la ne wula kini pa tan pu tan jula ma ye ni yo nyu jina yona kulang huma du tan ma.

dia mong

那么靠来努力好耶耶住这些干子压力的地老子看了

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีเพราะมีบริการส่งยาถึงบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนก

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ายกระดับบริการรักษาพยาบาลเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีครอบคลุม26โรคพร้อมมีบริการส่งยาถึงบ้านไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ยกระดับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลด้วยโครงการสนับสนุนการรักษาผ่านระบบบริการพบแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26โรคและมีอาการคงที่สามารถพบแพทย์จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม118แห่งทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะมีบริการจัดส่งยาถึงบ้านหลังพบแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปรับยาด้วยตนเองซึ่งโครงการนี้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเดินหน้าภารกิจแก้ปัญหาที่ดินทับลานและภูเก็ตโมเดลทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกมั่นใจผลงานชัดไม่ใช่รัฐมนตรีโลกลืม
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและก็สั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนตัวมั่นใจว่าผลงานของกระทรวงทรัพย์มีความคืบหน้าต่อเนื่องและไม่ได้อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ไร้ผลงานที่ผ่านมาได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาหลายปีเช่นภูเก็ตโมเดลเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและอยู่ระหว่างดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบริเวณหาดฟรีดอมรวม22รายการเร่งเดินหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตั้งเป้าจัดสรรสิทธิ์ในที่ดินให้ครอบคลุม1ล้านครัวเรือนภายในปี2570พร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อสร้างความชัดเจนด้านสิทธิ์ของประชาชนรวมถึงผลักดันมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนากฎหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเข้มงวดตรวจสอบปัญหามลพิษตามข้อร้องเรียนของประชาชนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้อาร์เจนตินาพบอียิปต์ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบอียิปต์ลงสนามเวลา23นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายต้องเล่นถึง120นาทีส่งผลให้นักเตะหลายรายยังฟื้นตัวไม่เต็มที่โดยฟากุนโดเบลิน่าซึ่งมีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกอาจจะยังไม่พร้อมซึ่งในตำแหน่งนี้มีนิโคลัสตายาฟิโก้ทดแทนส่วนนิโก้กอนซาเลสปีกตัวเก่งยังต้องลุ้นความฟิตจากอาการข้อเท้าแพลงด้านเลโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว7ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงหน้าตาข่ายขณะที่อียิปต์ยังต้องเช็คความพร้อมของแนวรับหลายรายโดยปัญหาใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งซ้ายการิมฮาเฟสและอาเมดฟาตูมีรายงานว่าได้รับอาการบาดเจ็บแต่มีข่าวดีคือโมฮันัดลาชีนกองกลางประสบการณ์สูงพ้นโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกอีกครั้งส่วนแนวรุกทั้งโมซาล่าโอมามามูสพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเวลา3นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ้าหญิงผู้กัดแขนผู้ล่วงแหลนปกป้องคนหนุ่มจึงไทยผู้มีน้ำใจเมตตาจิตนากรุณาอย่านำตอนใจผู้ด้วยหลู่ลุ่มลาคนเมืองหนังแรงแหลดเปิงไฟผู้มีกาขันตอนดาคนเมืองจึงไทยหักตอนหรืออันเจ้ายิ่งเฮาคาไหลจำปูนอนเพลับตาเรื่องเมืองกว่าแปดเฮาคาในเหมือนหนังโค้งกลางลงห้ามลูกกลางวันเหมือนหนังสันลอยจั้นลงห้ามป่าไม่เขียวเป็นลองลู่ใหญ่ซุ้มหลงตอนตาก้นเมืองเจออยู่ในแผ่นเหรียญไทยตั้งจึงยาวขาอย้อนสู้หายวิ่งเหยียนขวัญเงาเจ้ายิ่งเฮาหอดสู่สุกติติกัดเย็นเสกัมติขาน้อนอ
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
8: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเลี้ยงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

被松垮，谁帮谁人玩归队，糟糕被变上色，归纳波板松蛇恶败队，这班糟糕难，说定了鸟。

มือซุ้มข้ามือซุ้มพี่น้องพุงยินถอมเขาตั้งเสียงกูก็กูควนขาทบกันที่นัดตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่เอแอมหนึ่งสิบเจ็ดหกกีและเฮิร์สสปทสามในนั่นค่ะเอาอยู่จำกันที่ในดีวิทยุแห่งประเทศไทยจอนเก่งใหม่นะคะเมื่อในทบจำกันถึงมาในวันอังคารที่เจ็ดเหรินทนเจ็ดสองเฮงปลายสาวหกขาเป็นเหรินแปดลองแปดคำพบทุกจังกันนั่งขาวหมูขาวน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุยกออุยเซปอมแม่พี่น้องเขาเขาซีข้าวคิวในพี่น้องเขายังตึกถูกดีเลยไว้ฟางลองฝนฝนล้มล้มติดตกน้ำหลายหลายพื้นดีนั่งคือพอดีอ่ะไม่ลองดูซุ่มน้ำนั่นดูล้อมได้ถึงลองหมักข้าวเต้าน้ำลองป้ายอยู่หรืออีปานั่งตรวจสัตว์อันรักขาเลี้ยงนั่นจอมกว่าอะไรไปเลยก็ให้รถเพ่เขียนกันกูก็กูก้นค่ะเมื่อในปีหมกขาวน้นเลยลือการไหวสีแลพี่น้องเขาเดลัยเงี้ยถมว่าตั้งฟิ้งความไหลตั้งหัวน้ำตั้งหันกว้างฝักตอนจนถึงพี่น้องเขาในขาออกไปมองถมปันแห้งใหญ่น้ำเซกัมอมาเดชถมตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กสวทเก่งใหม่เอแอมหนึ่งสี่เจ็ดทอเกลฮัสถมตั้งออนไลน์ถมตั้งทิกทอกถมตั้งเดลัยเซมว่าเฮอร์เป็นข้าวยากมันมีมังกระก็จินใจกันกูก็กูก้นค่ะ

เอาค่ะตอนด่านในวันเมื่อในช่องกว่าเพ่งกว้างวันหูถูกเจอเย้าเซในเฮาค่ะยังเดี๋ยวมีปืนหู้ตั้งหันในธรรมตระฝักตอนจู่ถึงปอไม้ปีๆน้องๆเฮาเขาเซสิบนี้ถ่อมสําคัญด้วยก่อนค่ะ

0: ตราเน่เนี่ยค่ะคำตราแหละทำตราอันว่านั่นมายุดยาปันให้เขาคาเลยก็จินยันเจอเสียหลุดย่อมกว่าลองโตซาโมฮาคานั่นนำเตอร์ได้เดวาวาในสังวาเขาคามีเจอสมาธิตั้งมันไว้ใจกัดใจเย็นเสียกูลองกูอันก็จะเป็นลองไงแง่มตอนตาเขาคาในหยุ่มยามว่าเจ้าหนังในเสียและสืบเงินถอมด้วยอันเขาคาหังเงี้ยฝากตอนจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขานั่นก่อนค่ะ
1: ตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมาลีสีโนนาโทปัจโจสัมโพธิโมตัมมังจะโจสะจังปะคะเสสีธัมมาจักกังปะวะตะ

านอันเป็นที่ตั้งที่พึ่งที่หิงเกวินิยาสัตวะทั้งสิ่งทั้งลงจีโนจะเอาไปยาวพันชมาเรียงพี่ทรงพี่มันตั้งหายาวนอปากาชื่อซี่เจ้าก็ได้ฮอเทศนาธรรมจักรยังธรรมจักรประวัตินาสูตรที่ส่วนปาทิสีปัตนามิกตายาวนสนถึงปิหิมิงปรานาสีปากาชื่อซี่เจ้าก็ฮอเทศนาธรรมตลาเมตตาปันธีสังสัตกนยาวนอเอเดนาสัจวัจเจนาโดยสัจวัจนากถาเนาคาริยกยองกุงมุนพระเป็นเจ้าในสัพเพมาลาอันว่าหมู่ผีสูงผีหมันตั้งหาปลายันจู้อะไรไปหนีกว่าจริงค่ะกาได้ยามเดี๋ยวนี้โดยตานออ้างอันว่าข้าววันตามีก็น้อมไว้พระตัวเจ้าหมื่นสู่แสนปาตลาตัวเจ้าสังฆาตัวเจ้าเศรษฐีตัวธาตุตัวมวยตัวอันตัวยุคทูตัวยุคปาตัวพระเป็นเจ้าหมื่นสู่แสนปาปัจจิกาพุทธาหมื่นสู่แสนปาล้านตาเจ้าหมื่นสู่แสนปามหาชิวานิตาเถินเจ้าเมาพระคุตาเถินเจ้าสีปาใจอ่ำเนาสีปาเท่าอ่ำตายเอาขาตั้งหลงตั้งหลายย้อนไว้ย้อนซาเจตัวง่ายแสงงาคำพระเป็นเจ้ามีในเมืองตาวาสิงตาจะต่องาแสงมีในเมืองที่นี่หลังกาเชียบโบจะต่องาแสงมีในเมืองกันธนาธาเขสังถอยจะต่องาแสงมีที่เมืองนากาเฮาเจ้าขาย้อนผู้โจมูตาเซ็งเซ็งเพื่อพ่อแม่จัดการสิ่งเตือนวิ่งคำเมืองนายตั้งเสียงพี่น้องเมืองไอ้ปัดเพื่อนตั้งเสียงนอนตีเต็งขี่มานี่ปะหน้าแคมสาธิกัดเห็นกูก็กูคนกูขุนกูนั่งกูเจ้ากูป้าสิกรรมเลยตานอนนี่ปะหน้าพิจิอตุสาเมื่อตันวันดียามดีขึ้นดียามถอดยามแหนดอันเป็นมังกลาเมื่อในขึ้นในเฮาเจ้าสินทำมุ่นชุ่มช่ำในจับหอดเหนียวมาถึงจึงวิ่งคำเมืองนายแทงเป็นอันหุ่มจมผีก็จมคนก็จมอ่อนกันไตเต้นผู้โจหลู่ต้านไตเต้นเหงไตกันเคียผู้โจพระเป็นเจ้ายอดช่ำอ่ำก้าวันกันไตหลู่ต้านจุงชาวาหลู่ต้านนี่ก็ทุทูชันชันมาเตะอันนี้ก็เพิ่มเลยหลู่ในต้านหึงยาวจะมือกับปันเจ้าผ้าเจ้าปู่เจ้าหมอนเมือนตั้งเป็นหลู่ต้านไว้ปีในเป็นปีศาสนาคำราเป็นเจ้าเสียงกับยาวสองเฮงห้าปากไปสี่สิบห้าว่าเข้ามาในอุตุเห็นมันตาขิงกัดปีไตเฮาในก็เลยสองเฮงไปเก้าสิบหกตกมาในบุพกมือฮือเท่าเจ้าสินท่ามันจุ่มต่างซ่อมต่อไอ้ที่จ้องกับมาท่านในก็เฮาติคืนสืบเข้าตามเมืองพงในก็ง่ายๆตีฮอดนั่งเก่าเมื่อเมื่อแม่ตาตลาดีคุณเฮงเฮการที่เฮยาวซ้ำในสืบเข้าตามกว่าเผาเหมยโตโหเรื่องในติขึ้นผังน้ำคงกว่านั่นเมื่อไหร่เมื่อปุ๋ยตกเฮาเดี๋ยวแคบต้องแคบคำกับติดวันทีทัดมือตกเรื่องติพระเป็นเจ้าเฮาจัดมันเจ้าเป็นลิงนั่นเป็นลิงเผือกนั่นในก็คุณเฮงคงนั่นยาวก็ซ้ำในสืบเข้าตามเมื่อเมืองคงเฮาในก็ง่ายๆแต่ขี้เล็กในก็แต่นั้นจำหนังอาคิงคาการาพยามันมีเสน่ห์ในคาตาเปโตพระเป็นเจ้าอุยานาสังวราสินธรรมุนจุ่มธรรมราชาย้อนไว้ย้อนสาพระเมตตาเมตสังขาเมตย้อนไว้ย้อนสาเจ้าสาพลงผู้เจ้ากูป้าหูเป่าศาสนาผู้ไม้ดงจึงใต้เฮาผู้เจ้ากูป้าพร้อมกันเลยเจ้าสาพลงอันในมรรคมาแถมปรมีเนี่ยก็มีเจ้าปอตีวิ่งเฮาเจ้าสาพกั้งบ่มึงสิป้อเฮาพระมุสุก็อากรรมแถมปรมีเขาก็เจ้าปออย่านอเขาเจ้าปอโคตรขายเขากูเจ้ากูป้าเจ้าปีเจ้าน้องเมืองในก็มีเมืองลังเคอก็มีกวนกูเมืองอำนาจกรรมมาแถมปรมีในจำจำห้องไปมาหนึ่งอาณาแท้ๆนี่ก็ขังขึ้นลึกมาลอยๆน้ำเหมยน้ำในสีย่อยสีหัวยาวในก็เขาติดพันตะลานหลักสองปัดตอนที่หนึ่งขัดตะเปติมาปันอวตารคาถาย้อนนักฟังสาวปอเขากูเจ้ากูป้าเขาขานี่ก็ขาตาเปนี่ก็ตั้งหุ่มเพราะมีปิ่นยามเพราะน้ำจอมหนังในหูในหันในแก้งในกำตะลาไว้เจ้านั่นในก็ติดเจ็กเนื้อติดสนาห้อเนปันปันหลักสองกวดตอนหน่อยที่หนึ่งเนปันศักดิ์ศรีวุฒุจัตตกะสองสามต้อยลงตัดหน้ากาถาศีลากาถาภาวนากาถาลองแก้งตั้งกำตะลาลองอ่านกันออกมุ่นปวดหลอดคอกสังขาราคือขี้ยาเหนียวลองเกิดลองเทาลองเจ็บลองตายเพศสัมสลาลงในเนี่ยป้อมเต็กตัวโนสอกันในมั่นไรศาสนาในมั่นตีไหวรับตับหายไหวเอาเดี๋ยวในเหมือนจึงแกงในมั่นจังเกือกอะไรร้อยเหมือนจึงแกงเขนนั่นน่ะเขาหลุดแทงเกือมันติ๊กติ๊กพอแทงเกือมันก็เจิมมาเจ้านั้นเขาเดี๋ยวตะลากับตะลาเย็นตะลาเย็นอันหวานอันเจิมอันหอมในมั่นเมียตาปันอันตีหอมตีหวานตีเจิมเดือดตะลาก็มีสังแทงอันตีแก่เดือดตะลาก็มีสังแทงอันตีกัดตีเย็นเดือดตะลาก็มีสังแทงเจ้านั้นขาดตะเปติเอาธรรมะตะลาจักสีวุฒุจักรกรรมมาเมียตาปันเจ้านั้นย้อนเอาตะลากับตะลาเย็นถัดกัดถัดเย็นขาดเมตตามีในหมอกโหเจ้าเขาเจ้าสินธรรมุนจุ่มในอันในแก้งในกรรมะจะเมื่ออาสาเขาได้ชีวิตโขกในมันหนึ่งสังการโดยเจ้าเลยมาเป็นมุนเจ้ามุนจังมาหนึ่งก็ในอยู่ชีพโหกไหวย่อเป็นมุนเจ้ามุนจังในก็ตั้งเสียงในก็เมียนหนุ่มชาวหาโชคปีเข้ามาในก็เป็นปีก้อนเงินก้อนคำสิ่งหัดมาย่อ
เสนานขัดเพชรดอกเดี๋ยวตาลาเมตตาปันปอเมตตาเขาถัดกัดถัดเย็นถัดเมตตามีในอกในเจอในเมตตาปันกูก็กูคนกูคุณกูนั่งคนเฒ่าคนเกศเต็มหนุ่มเฒ่าจอคาทำปันเช่นเช่นเล็กหายใจยิงบอกไม่ยอเฮากูก็กูคนเช่นต่อไปหูเงินหูคำหูแก้วหูแสงหูกลางกว้างหูสิมหูทำตุ้งถ่อมเอาเสกามอย่าไปถ่อมปิ้นถ่อมแปดเออพอถ่อมปิ้นถ่อมแปดถ่อมเข้าหูใช่ออกหูปลาในมั่นปงตะลามั่นตะลาเขาก็จะหุ่นซุ่มในมั่นพอหูน้ำเออมันก็เสียงอ่อมเพราะหวานเหมือนจึงจะผีสุขำเฮานะแค่ดอกบ่อเก็บถ่อมจำไว้ในอกในเจอกูก็กูคนเสกามพวกคนไข่ตัวดีๆในแต่เฮาหาสถานการณ์ในมีกู้สูตรนำเจ๊เจ้าได้เกิดมมายาศาสนาคำพระเป็นเจ้าในสังเจอว่าเฮามีกู้สูตรบารมีหน้าบุญในเพมาในสร้างมาในหอมมาได้ขึ้นสร้างห่างฟ้องรองกันตาหน้าแม่ศีหน้าแม่ภาวนาแม่ปุ่งหน้ากิริยาตลาสิปาอำไรเฮ็ดได้สร้างในซึ่งตาที่เกิดมาเป็นคนในมันหยาบเจ๊เจ้าจังว่ามนุษย์ชอทุลพรว่านั้นเกิดมาเป็นคนกว่าหยาบเป็นคนเสียวสิเป็นคนอาสานียิ่งอาสานีใจอาสานีคนแจ็ดคนหมั่นก็มันง่ายๆเออกระจุดิเกิดมาเป็นก้นกวายหยาบเกิดมาเป็นก้นเสี้ยวตามบวชตินหักมือมจังเป็นก้นอากาย่อยเป็นก้นเจ็ดก้นหมานยาปอดีเมลีเดี๋ยวจำเดี๋ยวมาพบมายาศาสนาพระเป็นเจ้ากวายหยาบเจ๊เจ้ามังฟอกมังขาแล้วเฮาจำมีบุญมีบารมีก็เกิดเป็นเธอเป็นก้นหวยก้นร้อยมุกโซ่ต่ำง่ายอยู่เนื้อหนูหวยหนูร้อยเสียในก็ห้ามไปหลายยาวในพบในญาติศาสนาคำพระเป็นเจ้าอันสั่งสอนเฮาจะแนมในพบในญาติห้ามไปหลายฉะนั้นผู้สูงเขามีบารมีเขานำเตะเอาเขามาเกิดพ่อมายาเสียงดีเสียงเมตพระยัตนาตระยัตนาสังขายัตนาเกี่ยวเมตสัมปะจะไหนในดีหุ่มหุ่มจมจมเสลอ่อนกันข้าจะโชจ้าเกี่ยงกำตั้งดีกองมู่ผู้สูงเสรีหูโตหูห่างกูก็กูก้นอย่าไปปั่มมาตาเริ่มห่างเริ่มโตโคเงินเงือเงินเงือจอมกัดซุบเริ่มจอมกัดจอมดีหลายหลายก้อยแค้นต่อหูโตหูห่างทั้งฝั่งมันอ่อนกันดันกันให้กันตาหน้าแม่ศีลาแม่ภาวนาแม่จะเป็นลงหางดื่มตัวก็ปล่อยยกนำสังฆราชตะลาในมันกึมก็อยู่ไปจำมาเพศเท่าเพศเจเพศตายมาติดเดียวมันก็จังตายใจก็จังตายเขวะกะลากุมิเมียวนี่ก็จำกับมันตายติดเดียวก็เหตุการณ์นี้กันแม่เนี่ยห้อมจังอาโกสาจังเกลือสังอาโกเงินก่อมไรอาโกคำก่อมไรอาโกเกี่ยวเสียงก่อมไรอาโกห่อเงินเท่าก่อมไรมีก็หังดีหนานี่ก็อาโกมไรโผเขาแค้มหนาก็อาโกมไรลูกหลานก็ตื้อมีน้ำหนาใช้เจือใครก็มีน้ำก็ตื้อเป็นสัตเทมีอนาอ๋อจากน้ำหนามีอาญาทูนี่ก็เขาก่อมอาโกไรเป็นผู้มู่ผู้สุขหุ่นซีสังเกตย่อมันหลอดไหนตั้งตายในฉะนั้นดีผู้ตัวผู้หังกูโก้กูก้นอ่อนกันเหตุการณ์ตาหน้าแม่ศีหน้าแม่ภาวนาแม่กูโก้กูก้นดูฮัทานเออเจ้าลูกซึกนั่นเออเพราะเขาดีกันเจ้าป้อมฮัทานเนี่ยมันโกตายในให้ตัวเจ้าแจ้มันเป้ไรเฮาฮาสถานการณ์นี่เป็นลูกศิษย์ตาเป้พระเป็นเจ้าลูกฮัทานลองกันตาหน้าฮัทานลองกันชินศีละฮัทานลองกันภาวนาดูโกตายหนูจุนอาชักหนูอาบกับตันพระตะลาสังขายผู้จอบปอแม่สายสมาติปอแม่เฮาก็ลุ่มล้านดีๆงามๆอย่าเป้ลาเขาอย่าเป้ท่าเขาอย่าเปรียบให้ท่ายใจขาดเขาพ่อแม่เฮานี่เป็นพระสองสู่ที่เฮือนเฮานี่หลุนล้มลาคนดีๆสละสัมมาเฮานี่ก็หลุนล้มลาคนดีๆงามๆก็มีสละสัมมาผู้ที่แน่สั่งสอนเฮานี่ก็เฮาหวนถึงตั้งดีตั้งซ่าเฮาฮู้ไหลฉะนั้นให้เฮาหลู่ฮาทานดองกันตาหน้าศีลภาวนาเจ้าฮาทานกินวันกินเมืองสังก็สิว่าแต่ๆมันแต่มันเป็นสมุติปิ้งหยาบก้อยหนังดินเมืองก้อยสิอื่นกินเฮาพอเฮาตายก็เฮาเนาเข้าเมืองอ่ะกับผังในดินก็เนาเข้าดินเมืองกันดินก็ขึ้นปันดินเน้นําขึ้นจุ่นปันน้ํามีไผขึ้นจุ่นปันไผลมขึ้นจุ่นปันลมเมตนั้นอย่าไปมีต่อชาต่อกันอย่าไปมีโมหะต่อกันอย่าไปมีหมั่นมาหน้าต่อกันอย่าไปมีตัณหาวิจาต่อกันอย่าไปมีเจ้าล่อผ้าต่อกันแค่ต่อมีเจ้าหุ่มๆจมๆแห้งแป้งเหยื่อเนื้อกันเฉลยเอาเมตตาต่างเนื้อโหเมตตาเนื้อกันกรุณามุทิตาเอาไปขาเนื้อกันเฉลยตัวหน้าตัวตากันดีๆงามๆอยากตัวกันดีๆงามๆหุ่มๆจมๆปุ่งปนานก็ดีกว่าก็ไผก็ตั้งเยาะเนี่ยอันนี้เจ้าวุ่นจมในเด็กโตโนสอแลปันอวัตตาเมตตาต้อยในต้อยหนึ่งจะมาเปลี่ยนมาสู่ตะลาเต็มทนเยาะวันเมืองก็กัดเย็นหอเฮือนเขาก็กัดเย็นอันเด้อก็กัดเย็นเสียงว่าดัง

0: ือห้าค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: มาสงครามพ่อแม่พี่น้องผสมสิงไทยแดดพี่น้องไทยตะมุตังเสียงกำเนิดข่าวลุงเสี่ยวต่อที่มาหลัดนี่ลองทุ่งสำวัฒนธรรมประเพณีผู้เฮ็ดมาอย่าเฮ็ดไว้เตียนก้นเฒ่าก้นเกียเขาเปิ้นถือกำมานต่างเฮาเปิ้นว่าเป็นก้นในอําดีไว้มี3เปิงว่าไผเพนี่3ย้อนนั้นเฮาขาดอีเล็งเงื้องเวเหมือนเสียงไผ่นี่เหมือนเสียงเฮาว่าเฮาเตออกขึ้นออกเยกว่านั้นคนไทยเอาข่าวกูปอกปูว่ามีหมกไผ่เนาะเขาได้ชุมไผ่ไว้ให้กว่าแน่มันไรมันสั่งใหม่เขามังปอกคนพวกท่าภาษาในไตเตียนให้ได้ไว้ในเขียงพลาเขานั่นตั้งเหนืองเปลี่ยนคาขนาดตั้งตาเนี่ยก็เปลี่ยนผักเนี่ยอันนี้ก็ดูได้สติอย่าไปไหวว่าไผ่เนี่ยนะไผ่เนี่ยเหลือให้ใหม่มันสั่งกว่าตั้งไรครับว่าใหม่เฮิร์นเนี่ยเปิ้นตั้งไทยเปิ้นฟังว่าสวนปนร้อยข้างไม่เท่าไผ่ล่างข้างเดียวอะสวนนี่มันมาส่วนเฮาปักบอกนี่ฮะนะไปตันไผ่ใหม่ปอกหนึ่งก็เปิดส่วนในมันมาส่วนเฮาปักบอกในเสาเฮือนมันถอดกว่าเขาหรอนะผักเฮือนซะในไม่เกี่ยนแน่นหนาซะในมันบอกกว่าเตไผ่เนี่ยปอกเดียวก็มันเผียวหมดเลยนะอันนี้เปิ้นว่าให้เลยสติว่าลองไผ่นี่สังว่ามีคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เอามาพึ่งเอามาพักยุ่มดีกินวันนอนเช่ในเฮือนบ่ได้ถึงพ่อมอยู่นะพอไผ่ใหม่เนี่ยก๋อยหมดฮะก๋อยปลาเงินคำอุกษาเปียเจหี่มาเป็น10 10ปี20 20ปีเนี่ยกว่าหมดฮะอันนี้ก็เพิ่นให้สติว่าเพนี่กําเนี่ยเพนี่หมายถึงว่าภัยอันตรายเหมือนเช่นว่าลัดความกว่าก็ได้สั่งอําถูกฮู้ถูกใจก็ได้สั่งห้ําถูกฮู้ถูกใจเพิ่นก็ได้สั่งซึ่งแน่ๆอยู่ได้วางปล่อยบ่ห้ําวางปล่อยนั่นเมื่อโตซ่าเฮาออกไปน่ะพวกมือตันมาแล้วเขาตันแต่เสียแน่พวกลองเหี่ยมกันพ่อกันแน่ก็มีกันนั้นกันเลยมาแล้วเมื่อว่าเขาก็ว่าเมื่อวันไหนสิงเขาอยู่หู้โตข่มหู้ห่างเขาหรอพวกคนนั้นเสมือนเฮาน่ะมันหลักๆมาคนนั้นแสดงว่ามันถึงมาเฮ็ดเมื่อเขาเจริญนั่นหรอวายมา10ปี20ปีมันมาอยู่ไกลๆเอากองเล็บปันเขาเมื่อกลางทำงานขึ้นแต่งมันเขาป้อมันเขาเหี่ยมมันเขาวันไหนสิงอันนี้มันอันตรายย้อนนั้นเลยเฮาเป็นกวนมีขอบโคอยู่ในเฮาอยู่ก็เหลี่ยมเลยฮะเหลือยาเสยยาหันตาเขาอุปอกนะยาเสยยาหันตาในเขาอยู่ในทำในหูเขาอยู่ก็เหลี่ยมไรเด็ดกวนเฮาไม่เหลี่ยมในอยู่มไรเขาเฮาหลวมมีลูกมีผัวมีสังคมอยู่ซ้อมนวันนึงนะอยู่ซ้อมกันนั่นแหละเหมือนเช่นว่าเฮาขาอยู่วันไกลเฮิรนเคียงกันถูกหนึ่งอีดพิษหนึ่งอีนั่นเฮาขาได้ปวดร้องคว่างปล่อยปันเหมือนเช่นว่าลูกเขาใกล้เอาความอาทิมได้ชนเขานั้นก็ลูกเขาไม่เฮ็ดหวยให้รักนาเฮือนเฮานั้นไก่เฮากับลักกินของเขาหมาเขานั่นมาควบแมวเฮาซากว่าตั้งเสียงลูกเขามาหลาลูกเขาลูกเขาหลาลูกเขาอีหังก็ดีพวกมันเปลี่ยนในมาผู้ใดสิ่งเขาจะได้เกะไข่ให้มันถูกต้องพวกไว้ปฏิฆาตผู้ใดสิ่งเฮือนนั่นในเฮือนเฮาทำซ้ำกันอ่ะมีว่ามีเฮือนหัวไหนมันใจเฮือนขาดเขาลูกสิบปีเศร้าปีตัวซากในเขาอยู่กันนั่นพวกเขาได้ห้ามรัดตัวกันผู้ใดสิ่งกว่าสักยังตามาแข็งสักยังนานี่มันอยู่อยากแก่ๆตัวสาวก็น่ะก็หมูว้วนกินเขาเจ้าอยู่ไอ้เรื่องว่าหมูว้วนกินเขานั่นสองมีตูเฮาไว้เหรอปอเฮาเมเฮาน่ะลูกเขาล้างเฮาซินั่นน่ะคำหูลองซินั่นพวกเพิ่นใครเฮ็ดให้เพิ่นมาเฮ็ดตีลูกเขาซินั่นเมเฮาซินั่นผู้เฮาซินั่นหลานเฮาซินั่นดินเฮาซินั่นของอุกษาเปียเจเฮาซินั่นหมายถึงเป็นเพศหลายๆค่ะซินั่นพวกหยุ่มซ้ำด้วยค่ะคนก็ได้ตั้งกว่าแก่เอาตั้งตัวสาวโมหะพ่อมเส้นสาหรี่นะให้มันหลีนั่นเพื่อนเด็ดด้วยค่ะสุนตัวหรือว่าสุนรวมเพราะสุนตัวในเขาเยินกันอะไรขนาดเพราะสุนรวมเนี่ยมันไรสุนรวมเนี่ยเชื่อศาสนาลิขิตไปกรรมของนั่นปวงมาคิดเดชสมเขาหลุดได้ปกป้องอันนี้มันเป็นทางสุนรวมเนี่ยมันช่วยตาเขาก็เร็วขนาดนะเพราะสุนตัวในมังมิโอนั่นตานอาภัยหรือว่าปล่อยว่างปนกันก็ให้ปล่อยว่างได้เสียกรรมเพมันเต็มนำค่ะสามด้วยค่ะเหมือนเชียงเขาว่ามีคำมีพักมีของกินเขาอยู่เฮิรนจำกันนั่นเอาไก่ปันมันฮะพอไก่ปันเขาเขาหามาปันเฮาก่อนนะพอว่าใหญ่ใส่สวดทั้งเขาขอว่าใหญ่ใส่สวดทั้งเขากูอยู่เฮี้ยมกินจำกันได้พอหมอเฮ็ดในอาข้ามต้านนาเมื่อไงเมสางเขาพอสางเขาเพิ่งสู่ใจด้วยลูกด้วยหลานอินด้วยเฮนด้วยยีด้วยพื้นด้วยพระอินหน้ามันเอาเดี๋ยวมาด้วยปันเฮานั่นนั่น กรรมเนี่ยพวกเขาสร้างกันน่ะดีใส่เพิ่นมาส่วนเขาดีใส่เพิ่นมาแหมเขาดีใส่ของเขาหายก็ห้อมละต่อกันแล้วเขาผิดกันหรอกอันนี้เปรียบว่าเพหรือว่าไพทางตั้งไทยเขาห่องไพตั้งห้องว่าเพว่ะมันใช้ชินโฮเพเลยนะเพเนี่ยเพอันเดเรนอันเดเรอันตรายนั่นแหละนะอันไหนไหนอันดีไหวคนเท่ากูบอกว่านี่ก็ไม่ครับจังว่าเพไพนี่นี่ไหนโกนกำพองได้เหมือนโกนี้พวกเปิ้นปั่นเอาทิกเต็กว่าเปลี่ยนโกนเมาเหล้าหรือเมายาหรือกล้าขายหรืออันนั้นตัวไพ่ซุ่มเลยใช่ไหมอาตัวเปิ้นไปปั่นนั้นมันพวกหาย้อนหยิบเปิ้นอ่ะพวกเปิ้นปั่นจะลำแทงอันแสดงว่าเขาถุงนี้มันน่ะมันถี่เย่ามันจะโลแทงอีนมันต้องมาย้อนเขาขึ้นปวยย้อนเขาขึ้นแหลมไรเขาก็ดีอายเปิ้นเปิ้นหนึ่งสองมันจะพิษกันแทงเปิ้นหนึ่งย้อนนั่นแหละเขาเปลี่ยนโกนนั่นให้ปวยอยู่ปวยกินเขาถูกไรมีมันเดี๋ยวมีเขาถูกไรผ่านมันเดี๋ยวผ่านเมื่อผ่านนั่นก็ไว้ใจเสียนะดีๆว่าเขาเดี๋ยวเฮ็ดตอนตาลูกเขาเมย์เขาป่อเขาตัวเขาเขาอย่าเปรียกกลุ่มไม้แข่งกันลองผลลองเมย์กวนเขาขนาดอาณาการอาณาคตนั่นอัมชูตัวใกล้ไม้แข่งผัวแข่งเมย์ใช่ไหมมันไม่เป็นเพศอะไรครับใช่ไหมแข่งผัวแข่งเมย์เนี่ยมันใช่ไหมแข่งละลายมันไหนแข่งใส่ก้อนนั่นแข่งใส่ก้อนไหนน่ะผู้หญิงมังก็ในแขนโผโพเดอะด้วยนาผู้หญิงอินก็ถึงไรคนชายมังก็ปวนมาลัดโตเมียงอินก็มไรไอ้จองปวนมาลัดเอียงมันเนี่ยมันหูมันพวกแขนอ่ะกาบันผ่านเมืองมาเหลือในเองแขนหนามีโทรศัพท์มือถือพอโทรศัพท์มาเสียงแต้งแต้งเปลี่ยนไรมาเรียกมันเป็นผามันเรียนจู่กันมันเห็นนั้นเห็นไหนกะพวกเป็นไหนมาพวกไหนเสียงโผก็อยู่มไรเมียก็อยู่มไรหรือให้เปียกกันป้อกันแหมกันอุกษาเปียเซห่มป้องกันมาสามปีสิบปีที่ไหนมันก็ต้องได้เสียกกันพวกมันเสียกกันเราต้องได้พิษกันว่ากันนะย้อนในเรื่องสังว่าเพไพนีนั่นอย่าไปเฮ้ตัวมีหัวแขนผัวแขนเมียนั่นอําดีห้าดีผัวหักแขนผัวหักผัวเขาหักเมียเขาใช่ไหมหนึ่งเขาเปลี่ยนคนซ้ายเขาหลอกกว่าหาเงินหาคำหาอุกษาเปียเซมาปั่นเมียเขาอะไรหนึ่งอะไรป่วยเหมือนเปิ้ลแหละนะวางแผนขอบโค้ดเลยซื้อหุ้นซื้อยาซื้อตัวซื้อกาเลยผัวหักจะพวกมาแข่งกันนี่มีรองหังล่อตามื้อเงินมีไต้มื้อเนิ่มกว่ากินเหล้าเมายาเล่นร่องเอาการพวกเฮ็ดวันน่ะอยู่3วันทํากูมาแข่งกันลูกทอดออกทอดออกมันเจอการคนดีน่ะซินี่นะคนกูปอกให้เพิ่นว่าอย่าไปเฮ็ดว่าซินี่นะบ่ฮักลูกฮักเมย์เนี่ยเฮาหลุเฮ็ดกันนะเฮาเลยแข่งซ้อมเวลาแข่งซ้อมวันแข่งคนอื่นที่เฮาแข่งเฮาเข้เพิ่นนั่นก็อย่าไปอุบเฮาหลุเฮ็ดเตะๆเพิ่นว่าซั่นนั่นย้อนแล้วจังว่าเพไผนี่นั่นมาเมียนั่นดูไรไหวอยู่มาเมียนั่นอย่าไปไรไหวนี่ปนบาสซึ่งนั้นนั้นนอกกำเนิดทำเทมาลาดนี้ว่าอัมดีให้อัมดีต่อยว่ามีสามโยพาห่มพอตั้งหลวงอัมดีเอาต่อยกันเลียนกล้องกล้องแจ้งแจ้งเหมือนเชียงเสียงเหมือนเชียงมองนั่นวันใส่กินตั้งหลวงเช่นไรก็อัมดีเอามาต่อยกันจับกันให้เชียงเสียงนั่นลินนั้นเขาอยู่เนื้อมันนั่นไอ้ก็เอามือเขาต่อยลินปากปากปากเหมือนเชียงกวางเชียงสังนั่นนะอัมดีเฮ็ดว่าซึ่งในมีกลุ่มกุ้นหมุนเงาเหนือเขาอําเซอร์ตอนตาเดียวมาป้อจับกันต่อยกังกังกิ้งกิ้งโขกโขมมอพอเหตุเรื่องหนังนั้นพวกในสิ่งวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าโชคลาภชั่วประกาศก็เดี๋ยวปีกว่าเขาเปลี่ยนก้นในก็เดี๋ยวเปลี่ยนก้นตัวกลางตัวหลังช่ำหมองห้าก็เดี๋ยวดื้อเดี๋ยวตื้อเดี๋ยวอําป่องแรงแจ้งเนี่ยเปิ้นว่าเรื่องหนังไหนเนาะอันนี้ก็อะไรเข้าเสวยกันสิกรรมกรรมในอําลีลืออําลีได้ปึ้งอําลีได้ปึ้งแล้วอําลีกว่าลีกว่านอนมีอยู่3ตีนี่กวนกูบอกเพิ่นสอนไว้ฮะ1ชิมตั้งแท้ของอวดวดทด2กะทาม3สรพามซะแน่มดีกว่าลือนอนขึ้นนอนวันว่ะชิมอันว่าได้เปลี่ยนที่สังขยานเข้ากับพริกชิกไว้สิขาปุกต่อ2บัก27เปิ้นกว่าห้ามให้กูเมียวๆขาดตีกันนั่นน่ะนะเปิ้นน่ะปิกนั่นน่ะที่เตมันแต่ปีกในเหมือนเชื่องว่าสังขารยานเขาเสาไหนหนึ่งอย่าไปเหยียบเยื่อยะสองอย่าไปลงไข่ลองเยื่อลองขี้ใส่เนื้อลิ้นแนะนำสามอย่าไปนั่งสามผู้หญิงกอดก่อซากว่าตั้งเสียงอู้มันนำนะนะย้อนอะไรเปื้อนกว่าพริกชิกเปื้อนแบบปิ้งหยาบไปอ่ะพออยู่นั่นนั่นในก็เข้าคำสาวนี้มืดตื้อให้นั่นนะเหมือนเชื่องว่าสังขารยานเขาเสาในปุ่นนี้สิกขาปุกต่อสิกขาในหมายถึงว่ามันสูงฮะความพราเป็นสาเฮากว่าปิ้งหยาบไปนั่นกำเหลียวอ่ำดีกว่านอนหนวดนั่นพวกเขานอนเอาหากินหยาบครับกระทำจริงห้ามไม่หมายถึงมันมีหังนั่นน่ะเปื่อนพ่วมกว่าเขามันเอาให้สมันนอนพวกนี้จริงอันนั้นไม่ไร ก็เป็นจุ่งเป็นเพ้อเป็นกระหวยเนี่ยมาเก็บกินหลุบคบๆคับๆกังคำกังขึ้นหมูหมาแมวไก่อันนี้นั่นแหละมันเด็กกว่าหักกระทำนั่นนะอันนี้ก็ดีกว่านอนว่ะสลอพามอ่ะสลอพามเลยเป็นตีเปิ้ลว่ะถือศีลกินเสียเปิ้ลอ่ะปฏิวัตินั่นเปิ้ลปัญเทศทางให้มีโอตีกันนั่นชินเพราะว่าสลอปเนี่ยหมายถึงว่าเปลี่ยนก้นตีกว่าถือกว่าจ้างอากรรมนั่นถ้าซ้ำกว่านอนเมื่อไรสิ่งเขาก็เตะยุ่มไล่กินไล่เตะขี้มาหามขึ้นจงรับสัพพกาได้ก็เต็มมีไหนเช่นนี้เขาดูเลยหัวใจเสกกรรมเนาะย้อนอะไรปอมีพี่น้องพร้อมเสียงไทยและพี่น้องไทยตามมุทางเสียงผู้ได้ยินเสียงข่าวลงเสียออตโตในก่อให้แม่นย้ำพอมีมึงละก็จีเรียนจากคุณกุนังตามมุทางเสียงเสกกรรมขามมาสงฆ์ค่ะ
2: มาถ่อมด้วยลองก้นในกันก่อนค่ะย่ำพองจะเหลวนั่นเองค่ะเมื่อก่อนก่อนนั่นมีเจ้าภูผ่านสร้างผ่านสร้างเฮ็ดเป็นก้อยตัวหนึ่งเสียว่าเมื่อเตะเลยไทยให้ไทยหน้าเฮ็ดเลี้ยงก้นกูวันตั้งกินเมื่อนั่นซ้ำเตะเลยกินเยอยาเตะปันอาศักอยู่เศร้าตาเมื่อ50ปีในเย้าค่ะกำนั่นก้อยก็จังถามขึ้นว่าจังเทงขึ้นว่าคาเลยเฮ็ดกันเฮ่ยหยับป้อดันนายนั่นเสียเย้าสมว่าเตะเลยกินเยอก้อยแต่เตเอาตาเศร้าปีกล้วยเย่าค่ะอันเหลือนั่นเก็บไว้ขึ้นคาแลในเย่าผู้ผ่านสร้างก่อพ่อมจอมขอความกวยนั่นอยู่เย่าค่ะถึงแทงว่านึงผ่านสร้างเฮ็ดเป็นลิงแทงตัวหนึ่งเสว่าหั่งลิงว่าเมื่อเตไลเฮ็ดเฮอก้นยุ่มไหลโขไหลเตไลเฮ็ดเฮอก้นมีตั้งมนเจอเตไลคิดตั้งตู้ไหนตั้งกินของเมื่อจึงเป็นกล้วยเตปันอสักอยู่เศร้าเมื่อเศร้าปีในอยู่เย่าค่ะกำนั่นลิงก่อเถียงขึ้นว่าเตไลเฮ็ดเฮาเขามุนซื้อใจเสียเหย่าซ้ำเตียไลคิดตั้งตู้ไหนเหย่าเตียไลกินกล้วยกล้วยแต่10ปีกล้วยก็ติ๋มเป็งป้อเหย่าว่าไหนเสผู้ผ่านสร้างก็พร้อมจอมขอความลิงนั่นอยู่เหย่าค่ะวันทวน3ซ้ำผ่านสร้างนั่นเฮ็ดเป็นมาตัวนึงเสว่าเมื่อเตียไลอยู่ที่พักดูเกินตั้งวันเสเหาเตียไลกินข้าวพักอันกึดอันเหลือเจ้าเฮือนนั่นกล้วยเตปันอสักตายอยู่เศร้าเมื่อใน25ปีในเหย่าค่ะกำนั่นมาก็จังขึ้นเพียงขึ้นเสว่าเดเลยอยู่ที่พักดูเกินเสเห่าบันตั้งวันในค่ะป้อนั้นเอาสิพาปีกล้วยกอไรเย้าค่ะอันเหลือนั่นเก็บไว้ขึ้นเสคาแลในอยู่เย้าค่ะผู้ผ่านสร้างกอบพร้อมจอมขอความหมานั่นอยู่เย้าค่ะวันทนสีนั่นจำผ่านสร้างเฮ็ดเป็นก้นก้อนหนึ่งเสวะเมื่อเต้อำลุเฮ็ดการสังเสเดเลยเกี่ยวเดเลยมุนกินนอนเสคำจี้จิมมึงก้นนั่นกล้วยเตปันอสักได้อยู่เศร้าเมื่อเศร้าปีในกำนั่นก้นก่อเถียงขึ้นว่าจัดปานดีแต่ในอสักเศร้าปีในนั่นอ่ำปัดหนาคาห้าผู้ผ่านสร้างก่อเอียนอยู่อ่ำตักเสียงสังกำนั่นก้นจังลาดตีผู้ผ่านสร้างนั่นว่าเฮ็ดในอ่ำลีคาห้าก้อยสัมปันขึ้น30ปีเลี้ยง30ปีมา30ปีเจ้านั่นปันคามดมดคาแล่ป้อจึงนั่นในจึมคาก็อยู่เลย70ป

0: ความอันว่าเดี๋ยวเป็นลองปื้นหูตั้งหันกูลองกูอันนั่นคัดเจอใส่แห้งฝักตอนจู่ถึงปอมไอพี่น้องเขาพูงยินถ่อมเมาเขากูปานกูเส้นกันอยู่ในซี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจพ.ศ.เพื่อปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ4แห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับรอบการนำส่งเงินในปี2569โดยปรับลดอัตราเงินนำส่งจากเดิมร้อยละ 0.25 ต่อปีเหลือร้อยละ 0.0625 ต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ซึ่งแบ่งการนำส่งเป็น2งวดงวดละร้อยละ 0.03125 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและให้สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจริงไม่กระทบวินัยทางการเงินและไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหยุดชำระหนี้โดยไม่จำเป็นนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแผนเชิงรุกยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมุ่งปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายลดต้นทุนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนภาคการเกษตรนายวิดาโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายครั้งที่3ทับ2569ซึ่งที่ประชุมได้หารือในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยส่งเสริมนวัตกรรมการทำเกษตรคาร์บอนต่ำพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมปศุสัตว์สู่ยุค

0: ใหม่ผ่านโครงการฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบการเพิ่มผลผลิตตลอดจนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์รวมถึงเปิดประตูสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดระดับพรีเมียมในต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นรูปการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลกลางลดขั้นตอนการขออนุญาตพร้อมผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และพลังงานสะอาดในภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเร่งตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เพื่อลดความโรคตับแข็งตับวายและมะเร็งตับตั้งเป้ายุติปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบให้ได้ภายในปี2573
1: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เป็นสาเหตุนำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายและมะเร็งตับซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประเทศต่างๆควรเร่งรัดกำจัดโรคให้ได้ภายในปี2573กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งรัดมาตรการตรวจคัดกรองให้ผู้ที่เกิดก่อนปี2535ซึ่งเป็นช่วงก่อนจนเริ่มมีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศและให้ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B หากตรวจไม่พบการติดเชื้อหรือตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งตับได้ในอนาคตทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในช่วงปี2567ถึง2569พบมีผู้ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ C แล้วกว่า8ล้าน9แสนคนขณะที่การคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ดำเนินการแล้วกว่า9ล้าน4แสนคนทางนี้ได้กำชับให้หน่วยบริการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจคัดกรองและนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยกรมควบคุมโรคได้จัดระบบบริการ Same Day Confirmation Test เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคัดกรองและเข้าสู่ระบบการรักษาภายในวันเดียวนฤมลอุดมพรรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สมุดที่สองของเพื่อนฝันวันอังคารที่7กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงแผ่นดินของเราเป็นเพลงที่ครูสุรพลโทนวดิกศิลปินแห่งชาติใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่ง The Exodus Song เรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติใส่คำร้องภาษาไทยจากเพลงฝรั่ง The Exodus Song คุณนภาหวังในธรรมจะขับร้องนำในเพลงร่วมทางเดินซึ่งเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงร่วมทางเดินจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้เราจะฟังเพลงที่แปลงมาจากเพลงสากลกันนะคะเพลงแรกคือเพลงเหงาใจโดยคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาเพลงนี้ครูประเทืองบุญยประพันธ์ใส่คำไทยในเพลงสลิปปี้ลากูนเพลงที่สองนางคู่ฝันเพลงนี้ขับร้องโดยคุณเสนีอุศนีสารแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะใส่คำร้องภาษาไทยลงไปในเพลงฝรั่งในภาพยนตร์นะคะเรื่อง April Love

จบไป2เพลงก็เป็นเพลงจะเรียกว่าเพลงแปลงก็ได้นะคะจากเพลงสากลมาเป็นเพลงไทยเพลงต่อไปคือรักฝังใจคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลแปลงมาจากเพลง An Affair to Rememberเพลงที่2ค้นหาเธอรอบโลกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์รูปสุทธิ์คุณสำเนียงม่วงทองค่ะใส่คำไทยในเพลงฝรั่ง Around the World จากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนะคะเพลงที่3คุณลินจงบุญนาการินขับร้องเพลงคืนนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแปลงเนื้อเป็นภาษาไทยจากเพลง Tonight ในภาพยนตร์เรื่อง West Side Story ฟังได้เลยนะคะ3เพลง

เราได้ฟังเพลงแปลงหรือเพลงที่ครูเพลงใส่เนื้อไทยไปในเพลงต่างชาติพอสมควรแล้วนะคะก็ขอยุติไว้แค่นี้ก่อนคราวนี้ฟังเพลงชมโฉมโดยคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติต่อได้ชมละเวงคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและชมนางนาโดยคุณธานินอินทรเทพคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเริ่มด้วยชมโฉม

ที่จบไปนั้นมีเพลงชมโฉมชมละเวงและชมนางนาชุดต่อไปจะเริ่มด้วยชื่นชูเป็นชื่อเพลงนะคะคุณนฤทธิ์อารีและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ค่ะผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติและครูปีชาเมฆไตรเพลงที่สองชื่อเพลงชื่นใจคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณบีนัทกันโสพลขับร้องเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่สามชื่นหัวใจขับร้องโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเราฟังเพลงชื่นรักตากนางคุณชรินทร์ นันทนครและคุณรวงทองทองลั่นทมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียาณเวียงการและกฤษสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและตัวไกลใจห่วงคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิกขับร้องค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติบรรเลงโดยวงดนตรีคณะศิวารมเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดะจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์เ
1: หมือนซุ้มค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
2: โปรดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์มาใช้ควบคู่กับสุนัขตรวจค้นหรือ K9 ออกสุ่มตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินและจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเป็นการตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมฉลองครบรอบ2ปีหมู่เด้งภายในงาน Happy เด้ง Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้
1: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ2ปีของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกภายในงานหมูเด้งแฮปปี้เด้งเดย์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้โดยหมูเด้งถือเป็นทูตสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพร้อมสัมผัสความน่ารักของหมูเด้งอย่างใกล้ชิดและร่วมกันส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกเพศทุกวัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินารัว3ประตูพลิกกลับมาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสเตียนโรเมโรลิโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซ่เฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พ่อคว้า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวม

0: คนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกและบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ใช้สิทธิ์บัตรทองเข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย30บาทรักษาทุกที่ได้ง่ายๆทั้งนวดประคบอบสมุนไพรใช้แค่บัตรประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 30บาทรักษาทุกที่สิทธิ์ตามกฎหมายของคนไทยให้แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพคุณ
3: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือน
9: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

写画不来画画，阿么啥阿我历史我都知的话做不来我，阿我历史我不加工我不呀，斯坦尼วิทยุกระจาย4แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่แน่ๆโฉบโมควายีเจโมติฮวาโดที่มูลโง่ไม่ใหญ่หนีโมควายีสามโมที่ยิ่งมาหนีฮวาด้วยแน่ๆติฮวาที่มูลติฮวานาทีเนี่ยฮวายีนาเนี่ยซึโดจ้าวิทยุว่าโดจ้ามาโง่ไม่ใหญ่ยี่ระบบเนี่ยระบบเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่โง่ไม่ยังว่าที่ตัวลีเฮียชิตจะว่าจวนยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพลงว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลโคติเลโบยาดูละนี่แม่ที่ยิ่งโง่ไม่ยังอ่ะเอาลิสูอาบังโง่ไม่ยังเหอว่าฮันยิ่งจะลีนี่นี่มีที่ยิ่งว่าเหออาโจนี่ยุคนี้ตัวยิ่งจะโชคอาวทายอาบังปัญญาเฮชิฮาเฮงี่นี่มีถึงยี่บ่เฮนาสานี่ขวางอาทีนี้งานี่เนี่ยเฮอาวเชื่อว่าเฮถึงมาปีมากอาทีสุจินช่างอาถึงมางูปัญญากรุงการแพร่แผนไทยบุรุษงาอาทีนี้กรุงการปกครองงาย่าเจ้าหน้าที่ตำรวจย่าแม่มางูไม่ยังถืออาจือผิงงากัญชาธรรมาผิดเงื่อนไขพยัญโอบัญญาใบอนุญาตทะเลถองญาติทะเลสุดว่าบุรุษงาอาทิบังก็บัญญาชควงงาเอาวที่จุพยาการชัดปัวเอาใบอนุญาตจุสุใบเฮกุลาสุอัลลีจะบ่เฮทะเลยิ่งเงื่อนไขว่าจุจิวะเชงแง่สุกว่าไทยเย่บ่เฮโนผิดเงื่อนไขมังอ่ะสุไทยเย่บ่เฮโนเย่งอ่นกว่าดิจุเย่บ่เฮยิ่งเงื่อนไขพมาโคงโอบัญญังไงทำมาเหอกฎหมายนั่นคือชั่วอะไรบ้างเหอใบอนุญาตเหอทะเลมาเกือบบุรุษงาทำมาเหอเดียวกว่าจีพียงไงร้านการชาติชีชาสูสุดพมังงาปีว่ามากว่านี่ไปนี่แบบโซยากกว่าเงื่อนไขวันทีเดียวมาแบดมามาตายยืมบัญญังไงนู่นนั่นนู่นก็ยิ่งชิดสมาธิประชาบ้างเหออะไรชีเยอะไงทำมาเหอผิงเงื่อนไขพยืมโอบัญญังไงทำมาเหอใบอนุญาตเหอถอนยะมากรูมากรูชาบุรุษงาทำมายากกรมการแพทย์ที่คือกรมการปกครองอ่ะอธิญาติญาติเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเสนอสิทธิแจ้งเตือนฝรั่งอ่ะอาทิญิงอ่ะทำมาเทเชงโอบัญญัติมาคือเมียคืองัวคือตะควันยาปีมาปากเกอร์เจ้าวชรังอ่ะอธิบายคือมาเมดินามังอ่ะงัวคือที่ตัวแจ้งเตือนอย่างอ่ะชกงาอามุสังโอบัญญัติก็ถือว่าคือเอาวมาซื้อสุดว่าไงถือว่าบัญชีอาวุยมีความยิ่งสุดละบัญชีเปื่อมังว่ายิ่งสมัยยิ่งสั่นลิงออกมาเปื่อยิ่งสั่นลิงออกมาเปื่อมังอ่ะที่บัญชีงบเป็นยังงบเป็นสัญญาเฮียยับเฮงว่าเฮงกรุงาคุติเนียเป็นยังงานจ้อจ้อสู้กว่ากว่าสามีกว่างายาละชัวกว่าถั่วยี่ว่าล้านเนี่ยเฮเดียวกว่าสามีสุดละที่นี่ปกว่าตะจุลงาอามายี่บาทจ้อไปเฮบัญชีที่เปิดที่กาเฮผู้บ่าว่าเฮียบ่าวันเนี่ยเฮที่ตุ้งว่าเฮที่เรียกว่าเป็นยังไงที่เรียกว่าคนนี้ละรอชกงานเฉพาะงานมาคือมาจะเสียพัจจิตจงโง่เป็นยังไงยาในลาฟบาอาเมียสเกอร์งานูบัญชีเปิดมาไทยเย่งานมาคือกลุ่มหมายและชั่วเฉพาะงานยาแบบมันยังคือทำไมยังกลุ่มหมายมาชั่วงอทำไมคืองอหนึ่งเนี่ยว่าคืออะไรยังมาเนี่ยที่ข้ามอะไรเย่เป็นยังไงอาจจะเป็นมาเชื่อเปิดยาคือประชันไม่มาหยุดจบเป็นยังไงปกติชิคุงอ่กูเลยกูได้เป็นยังไงช่วงงามาเหอไทยเงาทำมาเหอกลุ่มมาในช่วงงาแต่ก็รู้เนี่ยเหอมาเสื่อชิงงาอ่ะว่าสุดแล้วเปิดกายเนี่ยมาช่วงห้องเป็นยังไงที่เรียกมางานช่วงงานโน่ยิ่งมีความยิ่งงาบัญชีธนาคารว่าสุดแล้วพอเปิดงอเป็นยังไงนี่สลิงออกมาเปิดไปเหอสู้จุดว่าโน่บัญชีมาแต่ยังกว่าสู้คือหลายยี่สูงอ่ะปีข้อเดียวแก๊งคอร์เซนเตอร์แก๊งมิชาชีแก๊งสแกมเมอร์กว่ากลุ่มหมายได้สู้สุดยิ่งหัวแบบเฮกูถือว่ากูถือเฮสู้จะได้ว่ากู้ยังไงฟุตบอลเฮทานุบัญชีว่าอู้คือจะเฉียงเงินวันนี้มีห้อยเปิดรับมังอ่ะสุดท้ายงูเป็นยังไงแบบน่าอะไรที่ยังมาเสือสู้ยาตันหนุพันยามันเลยงูเป็นยาสู้การเงินไงฟุตบอลตะบัวก็กู้ยังไงเจ็บเฮบัญชีทำมาเฮไม่ยิ้มเลยบ้างเหรอที่นู้นมีวันนัดชัวร์แล้วใช่ไหมที่ข้อเย็นเท่าโว่ยิ้มมีข้อเย็นสุดละบัญชีเปื่อมาเหรอทำมาเหรอถ่ายเงินมาสุดละที่ไม่อยากเหรอสู้บัญชีมาได้ใช่ของงา
บางทีเนี่ยมันง่ายว่าเฮือมันเฮือเมื่อไรทุกคนยังประกาศยังไงเอาวิสินิโรงาผู้บ้านเมียเกิดทายาทชาวมาจุลังาพันยามโบราณก็ไม่ยังเฮือคบิโอเฮือสาวคบิโอชาวงาผู้บ้านคนจะมาเฮือชาซาชังาว่าถ้าเมียวายายิปเพ็ดมาหมวงกว่าที่สำนักงานตำรวจไงสู่ถึงมาแจ้งเตือนละงานว่าจะเหนื่อยถ้าเกิดว่ายังเฮือยิบบาจุบเฮือบัญชีเปิดกว่าเปิดมูลจะมาเฮือจุชิงไงผู้บ่าวมาจู่ๆก็ยิ่งเกณฑ์ตุ่มจะหุบบัญชีเปื่อมาห่อที่ชิมยาชิงเงี้ยเพราะคืออามาสัมบัติสิ่งเนี่ยเยาวชนเฮบัญชีมาเปื่อมาหุ่มยางอ่ะบัญชีเปื่อผมจะมาหุ่มยางอันนี้เพราะงาอาบามาอยู่สูงอ่ะอาวุธสูงสูงมีงาอามาเลี้ยปลิมาอามาจานี่จะชี้อาทิตย์ตะบุพายยาเพราะงาเฮถ่ายยิ่งเจนหนาเอองาทำมาเฮมาค้างาก็หมายช่วยชาวงาอาทิตย์เฮอาวุธว่ายิ่งโฆษณาอยู่สูงยิ่งความสูงที่ดวงงานูมาปุ๊บเป็นกว่าเฮนูหลักสุขความสุขเบอร์เฮนี่ขู่กันยังหัวขู่เบื่อกันมาหัวอาเมียเฮทุกคนยังประกาศจังอ่ะฟุบบะเบอร์เฮนี่เสียความยังหัวเสียสกุลละอามาเฮทายเย่กันมาเฮกลมมาในช่วงอ่ะอาทิตย์แบบว่าสุดๆแพงอ่ะอาว่าเสียความว่าอามาที่บัญชีเปิดว่ามุ่งจะจังว่าเฮหนาเฮทายเย่งอ่ะมาเฮมาจุละนี่มีซุ่มเมื่อเส้นแรงมืออาบัติมาซูมือบ้างไงแบบมันนางอ่ะทีที่บังหัวมาแบบนั้นที่โคนอยู่คุ้มแบงอ่ะพันยามลงงบัญญัติหรือหุบเบี้ยไงซาขุดซึแบบนั้นอุปชินมาสุดเต็งกว่ายิ่งโทรมาค่ะก็พันไหนยังงบัญญัติสูผู้เสียหายมีอาศัยหรือบ้างไงนู่นค่ะก็สอนเลยเช่นไงช่วงอ่ะอาทิขวัญยังคือที่ยาสูกลุ่มมิชาชีลาสูมาเขาสูบยาบัญชียาคือมาอยู่ช่วงไงว่าจะเพื่อยืนยันคือฟุตบอลอุกเกจเชงอ่ะอาทิตย์วันนี้ทำมาสบันชิมาแบงอ่ะมาเหอถ่ายยิงอ่ะมาในฟุตบอลเกินยิงบัญชีเปิดจะบังเหอหนาเงาทำมาเหอจะมาปีมาตีดียุคที่ตัวเจนตัวยังอ่ะจ่ายแต่กระโดดบังเหอสมัสบังเหออ้าวงมัสบังเหอแบบนั้นช่วงไหนมาเหอเนี่ยส่วนที่นี่ดีประกาศจังอ่ะมาเหอหนาเหอถ่ายยิงอ่ะดูบัญชีเปิดว่ามุ่งจะมาอ่ะอาทิตย์ยิงอ่ะที่มาเที่ยวเหออาวุเชื่อความว่าประกันสังคมอยู่สูงแก่เธอมาตาสามสามว่ามาตาสัตสโกประกันสังคมเบอร์สูงอ่ะอับสูงมาเบอร์สูงเอาเมื่อสักทีกลุ่มมิชาชีไงลาโชมาข้าสุดูบังอ่ะงอนี่เจ้าหน้าที่ที่ประกันสังคมตะโบว่ากว่าชีสุบันยีอาวลาทูฟลาชิไงยาทูฟลาเนี่ยอาวลากว่ายี่ข้อมูลไงยี่มือแบบยี่ข้อมูลเพิ่มเติมนี่ใช่อาทิตย์กลาเป็นไงอามาสันโนยี่สิบกุลีว่าที่เรียกว่าเป็นยังไงเฉพาะงานปีขวานนั่นที่ชื่ออามาโทฟลามังคชิวันนั่นกว่าอายี่โทรศัพท์นั่นกว่ายี่ข้อความว่าเขายังไงที่ชื่อยี่ลิปัสโทฟลายังไงอามาทันยินดียังไงอาทิตย์เนี่ยยาแบบนั้นนะพัทโทฟลาเพื่อยี่ข้อมูลเดี๋ยวมามังคชิว่าอายี่ลิปัสโทฟลายินนั่นกว่ายินดีเนี่ยคือกุลีจะถือจะมาทายังไงมาแย่อาทิประกาศสาวหุ่นสุยาเจ้าหน้าที่ติดมาแจ้งเตือนฝรั่งอาทมังยาทมังยาเขาย่ามังงาบรุงอาเมื่อสัตว์กลุ่มวิชาชีพว่าเขาประกาศสาวหุ่นสุยาที่เลยทุกฝรั่งเนื้อนุยฟุบากุเมนเบื่อหน้าทมังว่าวุ่นเลยว่าเป็นยังเขาเวลาข้อมูลเตรียมมางออาทิยังเขาเวลากว่าลิบัญชีเตรียมมางาฟุบากุเป็นยังไงมังเขาจะมังงาปีขวามาดูเชพจิตจงอ้อปัญญาเขาถ่านจิตจ่าบรุงอาปีขวานาเลยเชทมังสงสัยยังอ้อมางานมาสักปัญญาเขาสอดไทยไม่ใช่ไงว่ามาสาโซสำนักงานประกันสังคมเพื่อแต่ละจังหวัดว่างานมันก็ช่วยเบอร์โทรเพื่อสายด่วนเนี่ยคือ1506งานมาเพื่อโทรนั่นยิงอ่ะเอาจะก็ได้ว่าเนี่ยคือมาโทรนั่นยิงมาสอดไทยยิงไงสุภาพกับเพื่อผู้เลือกบัญชีสู่มาให้บาสู่มาขยายงานทำมาเพื่อสุดท้ายแบ่งอะไรเอาข้อมูลสุดเตยงว่าเอาบัญชีสุดเพื่อมาข่าวมาที่ลียีนางอ่ะทำมาเพื่อทำมาปีมาที่ดีแจ้งเตือนยังอ่ะมาคือสมมติของอ่ะที่เป็นยังอ่ะเมื่อซานั่นแหละคือเมื่อกว่าที่ควักนั่นไงเอาเฉพาะถ้าวิทยุใครนั่นจะมาไงที่ทาวไลส่วนตีสุดละคือควักงอไงที่เป็นคือเมื่อกว่าที่ควักนั่นแหละดูยังอยากช่วยไง

عذاب منا تتشجعوا اتمام.

0: 되는 거.
1: 아니지. 아티미 아워라
2: 예 시츠니샤 아티마나 자베이 자카 아토다

哈，咋的？也咋咋？对咋？我。嘿，天，是呀，明年雪哦，咋个？天天写字，一直咋？啊，雪也。

0: 我不
1: 黑了不是在你身上，那你是的你是在一座边，妈做

Mangana nyeshima mo isa kya.

0: Así.
1: Como uma dor imensa. A me deixa de me

0: 你前你我前我
1: 咦啊这个
2: รอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: การจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เช่นเดียวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ90และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสนพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขี่ยลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีในส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาภิชัยราชรถเวชยันตรารถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวรศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จโดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแกะสลักปิดทองและประดับกระจกอย่างประณีตเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและราชประเพณีไทยนอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการออกแบบพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อจัดทำแบบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษา